0: อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดพร้อมเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนพร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความเข้มแข็งและความสามัคคีเพื่อร่วมกันสร้างความสงบสุขความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งทุกคนที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดพร้อมติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมผู้บังคับบัญชาและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร่วมประเมินสถานการณ์โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรึงกำลังอย่างเข้มงวดตั้งจุดตรวจจุดสกัดและจำกัดเส้นทางบางส่วนเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ก่อเหตุพร้อมตรวจสอบข้อมูลจากพยานบุคคลพยานวัตถุและข่าวกรองอย่างต่อเนื่องซึ่งพลตำรวจเอกสำราญกำชับให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างรัดกุมพร้อมคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นยืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
3: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที
2: ่พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือระบุว่ากองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวดเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงที
4: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2: ด้านพลเรือเอกทาดาวุฒิทัตพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจะรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษาเพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสการเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีเพื่อผลักดันความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเช่นการยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดตลอดจนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเศรษฐกิจซึ่งตั้งเป้าผลักดันราคาการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573นอกจากนี้ผู้นำของสองประเทศยังร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญสองฉบับได้แก่แผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นกรอบการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวระหว่างสองประเทศและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ อันจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคต
6: ปัจจุบันมีนักเรียนไทยมากกว่า800คนที่กำลังศึกษาอยู่ในอินโดนีเซียในระดับอุดมศึกษาซึ่งอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่มาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยผมได้แสดงความขอบคุณต่อท่านประธานที่ดีและรัฐบาลอินโดนีเซียที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทยและให้คำมั่นว่าท่านจะดูแลนักเรียนไทยในอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
5: สำหรับภารกิจนายกรัฐมนตรีในวันนี้จะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยจากนั้นจะเดินทางไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อหารือกับเลขาธิการอาเซียนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือของภูมิภาคและกล่าวสุนทรพจน์แสดงวิสัยทัศน์ของไทยต่ออนาคตอาเซียนก่อนหารือกับภาคเอกชนอินโดนีเซียเพื่อแสวงหาโอกาสต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการของสองประเทศกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยจะต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์หลังได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 86,000 ล้านบาท
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกระแสเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวมีประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายมาตรการในระยะต่อไปแต่ต้องประเมินให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์รวมถึงงบประมาณที่มีอยู่ควบคู่กันไปพร้อมยืนยันรัฐบาลต้องการให้ประชาชนมีความสามารถในการพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาวมาตรการนี้สะท้อนความพยายามของรัฐบาลในการสร้างสมดุลระหว่างการดูแลกำลังซื้อในระยะสั้นกับการสร้างความสามารถในการพึ่งพาตัวเองของประชาชนในระยะยาว
8: อะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเราก็ต้องพิจารณาครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ดูเรื่องของงบประมาณดูเรื่องของเศรษฐกิจผมยืนยันนะรัฐบาลต้องทำให้ทุกคนยืนอยู่บนขาตัวเองได้ถ้ามันจะต้องมีการกระตุ้นเพื่อให้เครื่องมันติดให้เครื่องมันขับเคลื่อนไปได้เราก็จะกระตุ้นเป็นช่วงๆไปครับ
7: สำหรับผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสรอบปัจจุบันนางสาวลลิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กซึ่งได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐ60%และประชาชน40%ยังช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนและช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า4,800,000รายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า 4,870,000 รายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง42%ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ ทั้งนี้กระทรวงการคลังเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้
1: กระทรวงยุติธรรมคุมประพฤติและคัดกรองกลุ่มเฝ้าระวังกระทำผิดซ้ำ 5,000 คนหากมีความเสี่ยงสูงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมคุมประพฤติดำเนินการทบทวนและคัดกรองผู้ที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพุทธศักราช 2565หรือมาตรการ JSOC ประมาณ 5,000 คนทั่วประเทศเพื่อจำแนกผู้ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสังคมให้เป็นบุคคลที่ต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษโดยกำหนดมาตรการระดับพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกลไกและลดความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้าย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้าพัฒนาระบบราชการไทยสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบโดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมใช้ระบบ e-office แบบไร้กระดาษ 100% ทั่วทั้งกระทรวงตั้งเป้าเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่1มกราคมพุทธศักราช2570การปรับระบบในครั้งนี้จะช่วยให้การทำงานของหน่วยงานในสังกัดมีความรวดเร็วคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดขั้นตอนการใช้เอกสารกระดาษลดภาระงานด้านสารบัญเพิ่มความสะดวกในการสั่งการติดตามงานและการประสานระหว่างหน่วยงานพร้อมทั้งสามารถตรวจสอบการดำเนินงานย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสขณะนี้หน่วยงานนำร่องเช่นสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ได้เริ่มทยอยปรับเข้าสู่ระบบแล้วก่อนขยายผลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงานตามแผนนอกจากนี้การใช้ระบบ e-office ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการได้ประมาณ 30-40% พร้อมยกระดับการบริหารภาครัฐให้ทันสมัยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลและความพร้อมของบุคลากรในทุกระดับรัฐบาลมุ่งมั่นขับเคลื่อนภาครัฐด้วยเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้สะดวกรวดเร็วโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอิสมาเอลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการรัสเซียที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนอย่างหนักหน่วงในหลายพื้นที่ของรัสเซียอาทิแคว้นเบลโกรดแคว้นคราสโนดาร์และแคว้นไครเมียเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60รายโ นอกจากนี้ยังมีบ้านเรือนหลายหลังและที่พักตากอากาศริมชายหาดแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายขณะที่นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการประนามการโจมตีครั้งนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายก่อการร้ายกับประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามรัฐบาลยูเครนยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว
0: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นรวมถึงเมืองคิคุจิซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเป็นประวัติการเมื่อวานนี้โดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง 40.2องศาเซลเซียส JMA ยังขอความร่วมมือประชาชนในจังหวัดคุมาโมโตะให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งและหลบอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศเย็นในช่วงเวลากลางวันเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการล้มป่วยจากโรคลมแดดขณะที่ทางการญี่ปุ่นเปิดเผยว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดในจังหวัดคุมาโมโตะอยู่ที่อย่างน้อย36รายและมีผู้ประสบภัยมากกว่า 8,500 คนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวเป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้ว
1: กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสออกแถลงการประนามพรรคปฏิรูปอังกฤษซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่เสนอให้มีการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เพื่อสกัดกั้นผู้อพยพผิดกฎหมายที่พยายามข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือขนาดเล็กโดยกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสย้ำว่าแผนดังกล่าวเป็นการกระทำที่ละเมิดอธิปไตยของฝรั่งเศสรวมทั้งละเมิดกฎหมายทางทะเลและกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าเดรสซาร์ดชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ส่งเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทยณศูนย์กายภาพสนามฝึกซ้อมสโมสรเลสเตอร์ซิตี้สหราชอาณาจักรโดยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมได้รับคะแนน 4.33 จาก5คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทยเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม C พิชญาภัทรศรีมุกมือวางอันดับ3ของรายการหัวชนะแพนจื้อเย่จากจีน 6-1 และ 7-5 พิชญาภัทรคว้าชัยชนะแมตช์แรกได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันปัตชินันเผือกคำชนะลาร่าเลาติจากฮ่องกง 6-2 และ 6-4 ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม B วีรวิทย์กำพุทธชนะไตรศรีเสนมือวางอันดับ2ของรายการ 2-1 เซตวีรวิทย์คว้าชัยแมตช์แรกได้สำเร็จขณะที่กลุ่ม F ธนาทิพย์เรืองศรีชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น 6-4 ทั้ง2เซตนายวิวัฒน์วิกรานตโนรสนายกกิติมศักดิ์สมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันพร้อมด้วยนายวิจิตรพรพฤทธิพันธ์นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มศักดิ์สุริยะจันทร์นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่31 Thailand Open Master Game ระหว่างวันที่27-31 มกราคม2570เป็นการแข่งขันเป็นประเภทลู่ประเภทลานวิ่งผลัดและเดินรวม37รายการ14กลุ่มอายุชายและหญิงใช้สนามแข่งขัน2สนามคือสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเพชรบูรณ์สำหรับการแข่งขันครั้งนี้คาดว่าจะมีนักกีฬาจากทั่วประเทศและนักกีฬาจากต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,200 คนมีชิงชัยกว่า500เหรียญทองสโมสรฟุตบอลแอสตันวิลล่าจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกฤดูกาลล่าสุดเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อลงสนามพบกับ BG ปทุมยูไนเต็ดทีมชั้นนำของไทยลีกในวันนี้ณสนามทรู BG สเตเดียมจังหวัดปทุมธานีแข่งขันในเวลา 19:30 น.งานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่3ระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกกับฟิลิปปินส์ทีมอันดับ135ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนักเตะไทยกล่าวว่าฟิลิปปินส์มีโค้ชที่มีฝีมือเป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่สถานการณ์ของทีมไทยอยู่ในช่วงที่ดีแน่นอนว่ามีเป้าหมายที่จะโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาในเกมนี้สำหรับทีมชาติไทยจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกประเทศฟิลิปปินส์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบน และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่1บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6ถึง9สิงหาคม2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีระยองและจันทบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
15: 1นาทีกับกปท.วิธีให้ทางรถฉุกเฉินอย่างปลอดภัย1เช็คตรวจสอบตำแหน่งของรถฉุกเฉินระยะห่างและสภาพการจราจรรอบตัวก่อนเปลี่ยนช่องทางอย่าหยุดรถกลางทางแยกระมัดระวังรถในช่องทางข้างเคียงก่อนเบี่ยงรถ2ขับชิดซ้ายหรือจอดชิดขอบทางอย่างปลอดภัยเพื่อเปิดช่องทางให้รถฉุกเฉินผ่านได้สะดวกหลีกเลี่ยงการขับขวางเส้นทางไม่เปลี่ยนเลนกระทันหัน 3. ชะลอรักษาระยะห่างจากรถฉุกเฉินอย่างน้อย50เมตรไม่ขับตามรถฉุกเฉินเพื่ออาศัยช่องทางลดความเสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนและอุบัติเหตุซ้ำซ้อนข้อควรจำเมื่อเจอรถฉุกเฉินมีสติและตั้งใจสังเกตสภาพการจราจรหลีกทางอย่างปลอดภัยไม่ขับตามรถฉุกเฉินร่วมกับสร้างวัฒนธรรมการใช้ถนนเอื้อเฟื้อและปลอดภัยรวมถึงมีสติหลีกไวไม่ขับตามเพื่อความปลอดภัยเมื่อเจอรถฉุกเฉินค่ะ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าคละคะคำว่าคละ
15: มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรควบคอควายกับลอลิงคละหมายความว่าปนกันไปหลายขนาดเช่นมะม่วงในเข่งนี้มีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่คละกันไปหนังสือเก่าบ้างใหม่บ้างขายคละกันไปราคาเดียวจะได้หมดของหลายอย่างดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันไปก็เรียกว่าคละเช่นผลไม้เข่งนี้ดีก็มีเสียก็มีคละกันไปส่วนคำว่าคะเขียนคอควายสระอะเป็นคำลงท้ายที่ผู้หญิงใช้เพื่อแสดงความสุภาพในคำเรียกขานและคำถามเช่นคุณคะคุณแม่คะพี่กำลังทำอะไรคะคุณจะไปไหนคะมีเรื่องอะไรหรือคะ
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนการละเล่นและกีฬาของมอญตอนที่1การละเล่นของมอญมีทั้งที่เล่นกันทั่วไปและเล่นตามเทศกาลเช่นซาบ้าซาบ้าของชาวมอญมีรูปแบบเฉพาะตัวที่โดดเด่นนิยมเล่นและถ่ายทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณซาบ้ามอญมีด้วยกัน2ประเภทคือซาบ้าบ่อนหรือซาบ้าหนุ่มสาวเป็นการเล่นระหว่างชายหญิง2ฝ่ายมักเล่นในเทศกาลสงกรานต์หนุ่มสาวจะผลัดกันทอยลูกซาบ้าให้ถูกเป้าของอีกฝ่ายการละเล่นนี้จึงเป็นโอกาสที่หนุ่มสาวจะได้ใกล้ชิดพูดคุยเกี้ยวพาราสีกันซาบ้าทอยหรือซาบ้าช้างมีลักษณะคล้ายกีฬาโบว์ลิ่งเป็นซาบ้าทอยไกลสมัยก่อนนิยมเล่นช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
19: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานปีที่114เชื่อมโยงภารกิจรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
20: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติประจำปี2569ครับ
21: สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพเนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติที่เวียนมาบรรจบอีกครั้งในวันที่4สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นปีที่143นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนากรมไปรษณีย์ขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2426โดยทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชเป็นอธิบดีผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการสื่อสารสมัยใหม่ในประเทศไทยในอดีต จุดเริ่มต้นของการสื่อสารไทยเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ไทยในการวางรากฐานระบบไปรษณีย์และโทรเลขจากการส่งต่อข้อมูลข่าวสารเพื่อวางความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดินการติดต่อสื่อสารกันของประชาชนจากจดหมายกระดาษสู่สัญญาณรหัสมอสการเวลาได้หล่อหลอมให้การสื่อสารพัฒนาขึ้นตามลำดับในปัจจุบันการสื่อสารได้วิวัฒนาการไปสู่การเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลด้วยเทคโนโลยีอย่าง AI Cloud และ Big Dataซึ่งกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลพร้อมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของประเทศรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุดจากเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบูรณาการข้อมูลและพัฒนาบุคลากรทุกภาคส่วนส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนให้คนไทยสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก AI ภายใต้ระบบนิเวศดิจิทัลที่มีเสถียรภาพปลอดภัยและมีธรรมาภิบาลในหลากหลายมิติขณะเดียวกันรัฐบาลยังได้พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐหรือ GDCC เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัยรองรับการให้บริการของหน่วยงานทางภาครัฐจำนวนมากพร้อมคุ้มครองข้อมูลสำคัญของประเทศภายใต้หลักอธิปไตยของข้อมูลหรือ Data Sovereignty นอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการสร้างอธิปไตย AI ด้วยการพัฒนา Thai LLM เพื่อให้ไทย AI สามารถเข้าใจภาษาวัฒนธรรมและบริบทของสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้หลักธรรมาภิบาล AI หรือ AI Governance ที่มีความโปร่งใสและยึดมนุษย์เป็นศูนย์กลางสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณบุคลากรทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกท่านครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนการสื่อสารและเทคโนโลยีของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและขอให้วันสื่อสารแห่งชาติในปีนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของความร่วมมือในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไปขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในวันนี้ไปรษณีย์ไทยเดินทางมาถึงก้าวใหม่ในปีที่144แล้วโดยได้วางแนวทางการเติบโตที่เป็นมากกว่าผู้ส่งจดหมายพัสดุไปสู่การเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ SME ผ่านโครงข่ายข้อมูลที่ไปถึงคนทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์ในประเทศไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมทราบว่าวันนี้คือวันครบรอบก่อตั้งไปรษณีย์ไทยครับผมในปีที่144ซึ่งจะมีการวางแนวคิดการเติบโตในชื่อ Possible Next เราจะมีการเชื่อมภารกิจของไปรษณีย์ไทยกับธุรกิจของไทยยังไงครับเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนทุกวัยและก็ทุกไลฟ์สไตล์ครับ
4: ถ้าไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยปีนี้เรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่144นะครับต้องบอกว่าเราเนี่ยเริ่มต้นนะครับจากการที่เราเป็นคนที่เชื่อมโยงนะครับการสื่อสารให้กับประชาชนทั้งประเทศจนกระทั่งวันหนึ่งที่มีความจำเป็นความต้องการนะครับในการขนส่งส่งด่วนนะครับโดยเฉพาะการที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปซื้อในออนไลน์มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศไทยนะครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือจะเป็นพัสดุต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนนะครับทั่วประเทศโครงข่ายไปรษณีย์เนี่ยเราเข้าถึงทุกพื้นที่ทุกครัวเรือนแล้วก็สิ่งที่เราได้ทำมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนสาธารณูปโภคนะครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้ววันนี้เนี่ยเรามองไปรษณีย์ไทยอาจจะในภาพที่ใหญ่ขึ้นอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ใช่แค่ขนส่งหรือเปล่านะครับเราเป็นโครงข่ายหรือเครือข่ายขนาดใหญ่นะครับที่สามารถเข้าถึงทุกพื้นที่และนอกจากการเข้าถึงเราก็ยังมีความสัมพันธ์นะครับกับสังคมไทยชุมชนไทยมาเป็นระยะเวลานานนะเพราะฉะนั้นเรามองว่าด้วยโครงข่ายของเราที่มีอยู่ในปัจจุบันหน้าที่เราวันนี้คือการส่งมอบการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านเครือข่ายไปรษณีย
3: ์
4: นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามองในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะครับเครือข่ายไปรษณีย์หรือโครงข่ายของไปรษณีย์ในปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันนะครับยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของการสร้างส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจนะครับ SME ไทยสามารถที่จะมีช่องทางในการจำหน่ายหรือการขายที่มากขึ้นแล้วก็มี SME หลายรายนะครับที่ เรามองว่าเขาอาจจะยังอาจจะไม่ได้มีโอกาสนะครับในการที่พัฒนาธุรกิจขึ้นไปได้มากอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายอย่างซึ่งไปรษณีย์ไทยเองเนี่ยเราก็มีโครงการที่เรียกว่าไปรษณีย์เชื่อมสุขนะครับที่ลงไปช่วย SME ตั้งแต่ต้นเลยนะครับในการพัฒนา productในการที่จะทำเรื่องของแพคเกจจิ้งการทำมาร์เก็ตติ้งและการที่เราช่วยเป็นช่องทางในการที่จะกระจายของไปทางแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือไปทางตัวเน็ตเวิร์กหรือโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้โครงข่ายแล้วก็เครือข่ายของไปรษณีย์ในการที่จะส่งมอบการเติบโตยั่งยืนให้กับ SME ไทยครับ
3: ครับผมโหเป็นมุมมองที่ยิ่งใหญ่มากคือนอกจากว่าเราจะมองตัวเองว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งแล้วเนี่ยเรามองมากไปกว่านั้นก็คือจากเดิมที่เราเป็นปลายทางในการส่งของเราเริ่มขยับขึ้นมาเป็นต้นทางในการร่วมพัฒนาเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจ SME ต่างๆด้วย
4: ครับผม
3: ครับแล้วก็นอกจากการที่เราช่วย SME อ่ะครับทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยยังเป็นกลไกสำคัญครับผมในการนำนโยบายรัฐเนี่ยไปส่งให้ถึงกับประชาชนทั่วประเทศอย่างในโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพอย่างเงี้ยครับผม
4: ครับก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าตอนนี้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนี่ยก็มีความท้าทายการที่เราสามารถที่จะเป็นช่องทางนะครับที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถที่ทำให้สินค้านะครับโดยเฉพาะสินค้าที่เป็น second brand นะครับก็เลยเป็นที่มาของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับซึ่งประชาไทยเองเนี่ยเราก็เข้าไปถึงต้นทางนะครับในการที่จะนำสินค้าเหล่านี้กระจายออกไปให้กับประชาชนนะครับผ่านหลากหลายช่องทางมากเช่นพวกรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,000 คันนะครับเราก็เป็นคนกระจายของทุกอย่างเนี่ยไปที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศเพื่อให้รถพุ่มพวงเนี่ยไม่ต้องมีต้นทุนนะครับในการที่จะไปเอาของเหล่านี้มานะครับการที่ทำให้ราคาของเหล่านี้จากการประหยัดนะครับจากเรื่องของระบบโลจิสติกเองหรือจากเรื่องของการทำตลาดเองประชาชนนะครับหรือผู้ใช้บริการก็สามารถที่จะได้ของในราคาที่ถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำให้เศรษฐกิจและสังคมนะครับในระดับรากหญ้าเนี่ยสามารถที่จะ อยู่ได้นะครับแล้วก็เติบโตขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลลงไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วก็ส่งผลสะท้อนกลับไปให้เกิดการเติบโตมากขึ้นนะครับของตลาดของ SME ครับ
3: ครับผมก็สอดคล้องกับทางนโยบายที่เราวางไว้คือ possible next นะครับคือ post คือไปรษณีย์แล้วก็เล่นคำเขาว่า possible ที่แปลว่าความเป็นไปได้แล้วก็ next ก็คือก้าวต่อไปนั่นเองครับผมแล้วก็ทราบว่าทางไปรษณีย์ไทยเนี่ยมีการวางแนวทางปรับตัวอย่างเข้มข้นเลยท่ามกลางการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกขณะนี้ครับผมเราอาจจะเห็นได้จากเรื่องสงครามส่งด่วนนะครับที่มีการนำเสนอถึงการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆในวงการนี้ด้วยครับ
4: ครับก็ต้องเรียนว่ายังเข้มข้นอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรามองแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นช่องทางการขายนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยทำให้ผู้ซื้อและผู้ขายเข้ามาเจอกันด้วยความที่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่อยู่ต้นน้ำนะครับในการที่จะควบคุมปริมาณชิ้นงานต่างๆเหล่านี้นะครับเราก็มองว่าแล้วโครงข่ายไปรษณีย์เองเนี่ยเราทำหน้าที่คล้ายๆกับแพลตฟอร์มได้หรือเปล่าไปรษณีย์ไทยเองเราเติบโตมาจากการเป็นโครงข่ายที่เป็นกายภาพวันนี้เนี่ยเราก็ใช้โครงข่ายของเราเนี่ยแหละในการทำแมทชิ่งนะครับดีมานด์กับซัพพลายเองนะครับเราเอาความต้องการที่ใช่ไปสู่สิ่งของที่เขาชอบสิ่งที่เราทำวันนี้เนี่ยบุรุษไปรษณีย์นะครับหรือคนของโครงข่ายของไปรษณีย์ไทยเนี่ยเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงทุกครัวเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้จุดแข็งตรงนี้แหละในการที่ดูว่าแล้วความต้องการที่ใช่อยู่ตรงไหนแล้วเอาซัพพลายหรือว่าเอาสิ่งของหรือว่าเอาบริการที่เขาชอบเนี่ยส่งไปให้กับความต้องการที่ใช่ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะเป็นคนนำส่ง possible positive impact ที่มากที่สุด
3: ครับผมอันนี้เราจะเห็นในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยชื่นชมไปรษณีย์ไทยบ่อยมากว่าแม้บางครั้งเนี่ยการจ่าหน้าซองจะไม่ชัดเจนอาจจะตกเลขที่บ้านหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าพี่บุรุษไปรษณีย์เนี่ยสามารถนำของมาส่งได้ตรงบ้านจะเป็นเสียงเชิงบวก
4: ว่าบ้านไหนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะสั่งบ่อยนะครับเรารู้แม้กระทั่งว่าบ้านไหนเนี่ยมีคนที่เป็นคนสูงอายุอยู
3: ่
4: นะครับคนสูงอายุมีความต้องการอะไรต้องการอาหารเสริมนะครับที่ช่วยในการทำให้นอนหลับง่ายขึ้นอาจจะมีความต้องการใช้อะไรที่แก้ปวดเมื่อยนะครับด้วยความที่เรามีความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อยู่ในแต่ละพื้นที่แล้วเรามีความสัมพันธ์ด้วยจากข้อมูลหรือ Data ที่เรามี เรากำลังสร้างซูเปอร์เดต้าขึ้นมานะครับและจากความเข้าใจความต้องการของคนแล้วก็ชุมชนประชาชนทั้งหมดเรากำลังมีความเป็นซูเปอร์คัสเตอร์เซนทริกเราสามารถที่จะครีเอทสร้างซูเปอร์ชานัลขึ้นมาซึ่งไม่ใช่เป็นแค่ช่องทางในการส่งปลายทางต้นทางนะครับแต่การเป็นซูเปอร์ชานัลของเราเราสามารถที่จะรู้ว่าปลายทางต้องการอะไรสิ่งไหนที่ใช่จากต้นทางนะครับและยังมีความสัมพันธ์ออนท็อปอยู่อีกนะครับจากจุดสัมผัสของเราในทุกๆจุดครับ

0: ที่ The Speed Bip เนี่ยดีไซน์ EMS Trackingกับหมายเลขประจำตัวนักวิ่งที่ออกแบบในสไตล์หมายเลขติดตามพัสดุนะครับ
1: อัน
0: เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับ เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะแทร็กนะครับด้วยคนวิ่งเนี่ยแต่เราแทร็กด้วย EMS นะครับโค้ดนะฮะแล
1: ้วก็ใช่ไหมครับนำหน้า
0: ใช่ครับเหรียญรางวัลเราก็ถูกดีไซน์นะครับเป็นรูปแบบของสแตมป์นะครับแต่ละเหรียญนี่ก็จะมี E ตัว E ตัว M ตัว S นะครับ ท่านไหนสะสมได้ครบ3อันหรือว่ามีเพื่อนนะครับมีคนละอันการสามารถมาถ่ายรูปร่วมกันได้นะครับโดยการที่เหรียญ3อันเนี่ยสามารถที่จะมาต่อกันได
1: ้
0: นะฮะแล้วก็ยังมีโล่รางวัลนะครับที่มีลักษณะเป็นเหมือนตู้ไปรษณีย์นอกจากนี้ก็ยังมีไอสแตมป์นะครับที่ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถที่จะสร้างสแตมป์ส่วนตัวนะครับที่มีการพิมพ์ภาพของตัวเองหนึ่งเดียวในโลกสามารถที่จะนำไปใช้งานจริงได
1: ้
0: นะครับในการที่จะใช้ส่งไปหาเพื่อนส่งจดหมายส่งของส่งอะไรไปหาเพื่อนผ่านสแตมป์ของตัวเองครับ
1: โอ้ว้าวจังเลยแบบเป็นสแตมป์หน้าเราแล้วก็ส่งไปหาเพื่อนหรือหาคนรู้จักครับผมงานจัดเมื่อไหร่ครับ
0: งานนี้จะจัดวันที่18ตุลาคม2569นี้ครับตอนนี้เราเปิดลงทะเบียนแล้วนะครับก็รับสมัครตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง15กันยายน2569สามารถสมัครได้ที่เว็บไทรันนะครับซึ่งนักวิ่งหลายๆท่านก็รู้จักกันดีครับที่สำคัญที่สุดนะครับรายได้ที่เกิดจากการจัดวิ่งในครั้งนี้นะครับหลังหักค่าใช้จ่ายเราจะมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชนะครับที่จังหวัดราชบุรีครับนอกจากว่าเราส่งสุขภาพที่ดีแล้วเรายังส่งบุญให้กับประชาชนทุกคนด้วยครับ
1: ก็วันนี้ท่านที่รับฟังนะครับน่าจะได้เห็นความชัดเจนของก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยโดยเฉพาะในการที่เป็นบทบาทในการเชื่อมโยงผู้คนเข้าหากันและบทบาทในการมองไปข้างหน้าว่าจะเป็นผู้ที่ส่งมากกว่าสิ่งของส่งความปรารถนาดีส่งพัสดุส่งสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยได้ยังไงครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านดนันท์สุภัทรพันธ์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดที่มาร่วมพูดคุยและบอกเล่าให้เราฟังในโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยขอเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: รัฐบาลเร่งเครื่องเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนใหม่ครอบคลุมทุกมิติดันขีดความสามารถไทยให้ติด1ใน20อันดับของโลกติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: รัฐบาลเร่งเครื่องแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศอย่างจริงจังด้วยการร่วมมือกับภาคเอกชนเป็นหนึ่งเดียวภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้มากกว่าร้อยละ3และผลักดันขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีพร้อมเพิ่มสัดส่วนการลงทุนรวมของประเทศให้เข้าใกล้ร้อยละ30ของ GDP เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริงจึงได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศครั้งที่1/2569ภายใต้กรอซึ่งมีนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายเอกนิติระบุว่าที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติจัดตั้งคณะทำงานร่วม5ชุดขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใหม่ทุกมิติได้แก่ด้านการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม Investment Industry Transformation Hub ด้านปัญญาประดิษฐ์และดิจิทัล AI and Digital Hub ด้านเศรษฐกิจสีเขียว Green Economy Hub ด้านนวัตกรรมทางการเงิน Financial Hub และด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ Medical Hub โดยบูรณาการใช้เครื่องมือที่หลากหลายซึ่งคณะทำงานทุกด้านกำหนดแผนปฏิบัติการที่สร้างผลลัพธ์อย่างรวดเร็วหรือ Quick Big Win ภายใน6เดือนแผนระยะกลาง Big Win 2ปีและแผนระยะยาว4ปีหรือ Long Winโดยจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอีกครั้งในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี
5: ้เราจะใช้ทุกเครื่องมือถ้าต้องการด้านภาษีเรามีทั้งเครื่องมือของ BOI และมีทั้งเครื่องมือของกระทรวงการคลังในเรื่องภาษีเช่นภาษีในการสนับสนุนการลงทุนเราสามารถที่จะจัดสรรงบประมาณในเรื่องการลงทุนให้ตรงเป้ามากขึ้นเราจะใช้ในเรื่องของ PPP เพราะว่าเงินรัฐกับเอกชนร่วมกันจะใช้เรื่องตลาดทุนเช่น Thailand Future Fund สภาพคล่องในตลาดทุนเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเอามาใช้

0: ใช้กลไกทั้งตลาดเงินตลาดทุนมา drive growth ของเราบางนโยบายอาจจะไม่ต้องใช้เงินเลย
1: ด้านตัวแทนภาคเอกชนนำโดยนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเอกชนมีความเชื่อมั่นต่อทิศทางการทำงานของรัฐบาลเนื่องจากมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดร่วมกันอย่างชัดเจนและมีแผนปฏิบัติงานที่สามารถจับต้องได้จริงรวมถึงการดึงหน่วยงานอิสระอย่างธนาคารโลกเข้ามาร่วมประเมินและตรวจสอบรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มความมั่นใจพร้อมเสนอแนะว่าการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสำคัญกับการดูแลอุตสาหกรรมดั้งเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่เกิดการใช้วัตถุดิบภายในประเทศการพัฒนาทักษะแรงงานไทยและการสนับสนุน SME ให้สามารถปรับตัวและเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างแข็งแกร่ง
2: เกิดชนในความคิดเห็นไปเยอะเลยไม่ใช่สับสนแค่อุตสาหกรรมใหม่แต่เราต้องมาสับสนอุตสาหกรรมเก่าที่อยู่ได้นะส่งเสริมเขาเพิ่มขีดความสามารถให้เขาเพิ่มสิทธิประโยชน์ในเขาเพื่อให้เขาออกมาสู้กันเพราะว่ามันใช้โลคอลคอนเทนต์ประเทศไทยใช้แรงงานไทยอยู่อุตสาหกรรมใหม่เองมาแล้วก็ต้องสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศไทยนะครับทั้งการใช้โลคอลคอนเทนต์ไทยใช้แรงงานไทยไปอัพสกิลอัพเกรดของพวกแรงงานไทยเรานะครับเพื่อให้เราเกิดผลประโยชน์ร่วมกันครับด้วยขอบคุณมากท่านรัฐบาลจากการดีมากท่านรองครับ
1: การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้เป้าหมายและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญในระยะถัดไปคือการมุ่งยกระดับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมดั้งเดิมตลอดจนการผลักดันให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยสามารถยกระดับขีดความสามารถและก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานวางรากฐานให้เยาวชนได้ทำงานมีรายได้และศึกษาต่อไปพร้อมกันโดยเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: เมื่อเด็กไทยจบการศึกษาแล้วยังหางานไม่ได้หรือต้องทำงานและค่าแรงโดยไม่มีวุฒิการศึกษารองรับนั่นคือสัญญาณที่บอกว่าระบบการศึกษาและตลาดแรงงานยังไม่เชื่อมถึงกันกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานจึงผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อวางรากฐานให้เยาวชนไทยสามารถมีงานมีเงินและมีวุฒิไปพร้อมกันโดยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่มุ่งเปลี่ยนระบบการศึกษาจากจบแล้วค่อยหางานสู่การวางเส้นทางอาชีพตั้งแต่อยู่ในห้องเรียนนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าประเด็นสำคัญที่ทั้งสองกระทรวงให้ความสำคัญคือการดูแลเด็กในช่วงรอยต่อการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบตามนโยบาย Thailand Zero Dropout โดยกระทรวงศึกษาธิการจะเร่งสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการทำงานและประสานไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อส่งเสริมโมเดลเรียนไปด้วยมีงานทำมีรายได้พร้อมกันนี้ยังเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่าง2กระทรวงเพื่อกำกับดูแลการทำงานของเยาวชนอายุ15ปีแต่ไม่ถึง18ปีให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและสามารถศึกษาต่อจนได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าความร่วมมือครั้งนี้คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างแท้จริงเพื่อให้ระบบการศึกษาตอบโจทย์ทั้งชีวิตของผู้เรียนและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศ
6: ได้คุยกับทางแรงงานว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้เด็กที่อยู่ระหว่างรอยต่อการเรียนเนี่ยไม่หลุดออกจากระบบการเรียนแล้วก็สามารถมีงานทำมีรายได้ด้วยซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยก็พร้อมในเรื่องการที่จะให้ทางศึกษาเนี่ยหากลุ่มเป้าหมายที่อยากทำงานเนี่ยแจ้งไปยังกระทรวงแรงงานนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องการใช้แรงงานเด็กที่อายุ15ปีแล้วก็ต่ำกว่า18ปีก็เป็นรายละเอียดที่ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลทางระบบเข้าด้วยกันเพื่อทำให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบการศึกษาแล้วก็สามารถมีงานทำแล้วก็สามารถที่จะมีวุฒิการศึกษาด้วย
5: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าโจทย์ของความร่วมมือครั้งนี้ตั้งต้นจากเรื่องทุนมนุษย์เพราะกระทรวงศึกษาธิการคือต้นทางที่พัฒนาคนตั้งแต่เยาว์วัยก่อนส่งเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งกระทรวงแรงงานเป็นปลายทางที่รับช่วงต่อและการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญโดยธนาคารหน่วยกิจจะเป็นแหล่งรวมทักษะและความรู้ของผู้เรียนทั้งหมดและเมื่อผู้เรียนเข้าสู่ตลาดแรงงานฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงแรงงานในการจัดจ้างและพัฒนาทักษะแรงงานให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้รู้ว่าแรงงานในตลาดมีทักษะด้านใดและมีความพร้อมในการเติบโตทางอาชีพอย่างไรในอนาคต
7: กระทรวงศึกษาเองเนี่ยเป็นต้นทางแล้วก็กำลังจะทำเรื่องของเครดิตแบงค์แหล่งรวมเรื่องของความรู้เรื่องของทักษะของเด็กๆที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งหมดแต่มันควรจะไม่จบแต่เพียงกระทรวงศึกษาเท่านั้นเพราะเมื่อวันที่เขาเข้าสู่ตลาดแรงงานเนี่ยฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับกระทรวงแรงงานในเรื่องของการจัดจ้างและเราก็ต้องมาพัฒนาในเรื่องของเครดิตแบงค์เนี่ยต่อไปเพราะว่าเราพูดถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตกระทรวงแรงงานเองก็มีหน้าที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนามาอัปเดตให้มันมีความเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแรงงานของเราที่อยู่ในตลาดเนี่ยมีทักษะฝีมือในด้านใดและมีความพร้อมในการที่จะเติบโตไปในเรื่องของทิศทางอาชีพเนี่ยอย่างไรในอนาคต
5: ความร่วมมือระหว่าง2กระทรวงครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการประชุมร่วมกันแต่คือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำให้เยาวชนไทยไม่ต้องเลือกระหว่างการเรียนและการทำงานอีกต่อไปเพราะเป้าหมายร่วมของทั้ง2กระทรวงคือการส่งสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้เรียนและแรงงานทุกคนนั่นคือการมีงานทำมีรายได้และมีวุฒิการศึกษาไปพร้อมกันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการไม่ทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
10: บาปคือความชั่วความไม่ดีมีความหมายตรงกันข้ามกับบุญหรือกุศลเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่แสดงออกมาโดยอาการทางกายและวาจาและที่หมักหมมอยู่ในดวงจิตของคนเราบาปนั้นมีผลที่เผ็ดร้อนเป็นทุกข์ทำให้ผู้กระทำนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์อยู่ตลอดเวลาหาความสุขในชีวิตไม่ได้ผู้ที่ทำบาปหรือความไม่ดีนั้นไม่ว่าจะเป็นบาปแบบใดชีวิตจะเป็นอยู่ด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาเช่นถ้าไปทำร้ายคนอื่นจะด้วยวิธีใดก็ตามก็ย่อมหวาดระแวงว่าคนอื่นจะทำร้ายตนเองคืนเช่นกันดังนั้นชีวิตจึงยากที่จะอยู่อย่างมีความสุขได้เพราะบาปนั้นไม่เคยให้ผลที่เป็นความสุขแก่ผู้ใดเลยถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเช้าวันนี้ค่ะช่างเทคนิคของเราคุณทูนชัยคำรอดคุณสุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะส่วน Facebook Live นั้นเป็นว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะคะแล้วตอนนี้ก็คือไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจบันทึกสถานการณ์นะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะเพื่อที่จะได้รับฟังรับชมข่าวสารในเช้าวัน
1: ครับนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานนี้นะครับออกเดินทางไปเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเย็นวานนี้ก็ถึงที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็ไปพูดคุยหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียนะครับกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นะครับพูดได้ง่ายก็เป็นการเชื้อเชิญนะครับให้ทางอินโดนีเซียมาลงทุนแล้วก็มีการจับมือทางการค้านะครับว่าสินค้าของเราเนี่ยส่งออกไปยังประเทศเขามีอะไรบ้างนะครับที่จะได้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันและเขาส่งมายังประเทศไทยของเราเนี่ยเราจะมีแนวทางที่จะช่วยเหลืออะไรกับเขาบ้างนะครับก็คือประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับแล้วก็ชนะกันทั้งสองฝ่ายหรือว่าวินวินนั่นเองนะครับก็จะได้มีการพูดคุยกันในวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับที่ขออภัย
2: วันนี้เมื่อวานกับวันนี
1: ้เมื่อวานไปถึงแล้วก็วันนี้ก็จะได้คุยนะครับจะได้เห็นการลงนาม MOU อีกไหมฮะเพราะเวลานายกไปแต่ละทีเน
2: ี่
1: ยต้องลงนามรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โหกี่สิบฉบับก็ไม่ทราบที่ประเทศจีน
2: ค่ะใช่
1: นะฮะลง MOU ก็คือบันทึกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เราจะร่วมมือกันอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
1: นะฮะแต่ MOU ก็ไม่ใช่ข้อผูกพันข้อผูกมัดที่จะต้องปฏิบัติตาม
2: 100%
1: แต่เป็นบันทึกเพียงเป็นความเข้าใจและเป็นหลักฐานว่าเราจะดำเนินการเหล่านี้ไปในอนาคตเตือนความจำนั่นเอง reminder
2: ถูกต้อง
1: นะฮะนะ
2: ว่าเราจะทำอะไรอย่างไรร่วมกันบ้าง
1: ใช่ครั้งที่แล้วเนี่ยไปยังประเทศจีนใช่ไ
2: ห
1: ม20กว่าฉบับนะถ้าผมจำไม่ผิด
2: เซ็นกันเมื่อยเลย
1: เออแต่ความชัดเจนของการไปเยือนประเทศจีนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยมีชื่อบริษัทนั้นออกมามีตัวเลขในทางเศรษฐกิจเนี่ยออกมาว่าจะเป็นจำนวนเงินเท่านั้นเท่านี้และจะมาลงทุนตรงนั้นตรงนี
2: ้
1: อันนี้คือความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ไม่ใช่แค่เพียงอีเวนต์ในการไปเยือนต่างประเทศแล้วก็บอกว่านายกเชื้อเชิญการลงทุนแล้วก็กลับมาจบไม่ใช่อย่างนั้น
2: ถูกต้อง
1: นั้นรอบที่แล้ว
2: ค่ะ
1: นั้นรอบ
2: รอบนี้เขาก็ตั้งค่าเอาไว้เหมือนกันนะตั้งเป้าการค้าไว้เหมือนกันนะคะอยู่ที่ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร
1: ์
2: นะ
1: ฮะ
2: ก็ตั้งไว้แต่ว่าไม่รู้จะไปถึงไหม
1: ไปอย่างมีเป้าหมาย
2: ต้องมีเป้าหมาย
1: นะครับแต่กลับมาเนี่ยท่านนายกก็คงได้คุยกันแหละว่ามีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยบ้างเพราะนายกไม่ได้ไปคนเดียว
2: ใช่เห็นดิฉันเห็นภาพท่านสุภจีไปด้วยนะ
1: นะฮะ
2: พาณิชย์รัฐมนตรีพาณิชย์ของเรา
1: ครับ
2: นะ
1: เออคุณยาสามัญประจำบ้านไปไหมรัฐมนตรีคลัง
2: คุณเอกนิตินิติธรรมประภาสใช่ไหม
1: เอ๊
2: ะเหมือนในภาพข่าวเนี่ยดิฉันยังไม่เห็นนะ
1: นะ
2: ไม่แน่ใจว่าท่านเดินทางไปด้วยแต่เห็นว่าก็พร้อมคณะแต่โดยปกติแล้วอย่างเมื่อตอนที่ท่านไปจีนเนี่ยท่านก็ท่านนายกไปจีนคุณเอกนิติก็ไปด้วยนะคุณสุภจีก็ไปด้วยคิดว่าไม่น่าพลาดนะ
1: ไม่น่าพลาดเพราะว่าที่เรียกคุณเอกนิติว่ายาสามัญประจำบ้านเน
2: ี่
1: ยเวลาเกิดปัญหาเรื่องอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยนะ ตั้งคณะกรรมการในการศึกษาเนี่ยคุณเอกนิติมักจะเป็นประธานทุกที
2: อ
1: ่
2: ะใช่
1: ประชุมก็คุณเอกนิติน
2: ั่งหัวโตตลอดนะคะท่านก็จะ
1: เอกนิตินี่มีเอกนิติเดียวนะฮะนิติธรรมประภาส
2: ใช่ค่ะ
1: แต่อยู่ทุกเวทีนะครับ
2: อยู่ทุกเวทีทุกเวทีทุกองค์ประชุม
1: ครับ
2: ค่ะก็ช่วยแก้ไขปัญหา
1: ช่วยแก้ไขปัญหา
2: หลายเรื่องอยู
1: ่นะฮะก็คือตอนนี้รัฐบาลหลักๆนะฮ
2: ะ
1: มีสามฐานเสือบางคนบอกสามแม่ครัว
2: ตาสามแม่ครัวเหรอคุณ
1: มีคนแรกเนี่ยก็คุณเอกนิตินี่ธันประภาสรัฐมนตรีคลัง
2: ที่เราจะเห็นกันบ่อยๆเลย
1: ใช่ไหมแล้วก็คุณสุภชีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีพาณิชย์รองนายกน
2: ะ
1: แล้วก็ ผมเรียงลำดับผิดต้องรองนายกมาก่อนขออภัย อีกท่านหนึ่งก็คุณศิริศักดิ์ วงศ์เกตแก้ว
2: สามฐานเสือ
1: แคนดิเดตนายกอันดับ2ด้วยไหม
2: ใช่ค่ะถูกต้องหาท่านศิริศักดิ์นะคะ
1: นะ
2: ค่ะ
1: สามท่านนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสามฐานเสือบางคนบอกสามแม่ครัว
2: แม่ฐานเสือ
1: ที่เป็นเทคโนแครตเทคโนแครตก็คือผู้ที่มีส่วนในการกำหนดนโยบายแล้วก็เป็นคนนอกแล้วก็มีความชัดเจนเนี่ยมีความสามารถ
2: ใช่แล้วเป็น3ท่านที่พี่น้องประชาชนก็ฝากความหวังเอาไว้ด้วย
1: ใช่
2: นะคะในเรื่องต่างๆ
1: 3ท่านนี้เนี่ยแน่นอนแหละเมื่อหากมีการปรับคณะรัฐมนตรี3ท่านนี้เนี่ยผมว่ายังนั่งอยู่เก้าอี้เดิม
2: ไม่อยู่ในโผหรอก
1: ยี่ที่อยู่ในเก้าอี้เดิม
2: อยู่ในเก้าอี้เดิมคือไม่ได้จะต้องโดนไปตรงไหน
1: ไม่โดนเก้าอี้ดนตรีเพราะตอนนี้มันมีกระแสข่าวในการปรับครม.ส่งแรงกระเพื่อมไปยังคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยผู้นำประเทศนะครับซึ่งท่านก็ออกมาบอกแล้วนะฮะบอกว่ายังไม่มีการปรับครม.นักข่าวเชื่อไหม
2: ไม่เชื
1: ่อนักข่าวไม่เชื่อเห็นลงข่าวกันตึมตึม
2: คนนี้ไม่น่าจะมาตรงนั้นตรงนี้แต่อย่างที่คุณทรงพลได้รายงานไปก็คือว่า3ท่านที่เราพูดไปก่อนหน้านี้น่าจะไม่ได้มีการไปตรงไหน
1: ไม่มีทางได้ปรับ
2: เพราะว่าเท่าที่มองเนี่ยคุณเอกนิติเนี่ยใครจะมาแทนท่านได้มันยากนะในเรื่องของการเงินการคลังต่างๆนะคะ
1: คือทั้ง3ท่านน่ะตอนนี้คือลงตัว
2: ถูกต้อง
1: แล้วก็ทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับครม.เนี่ยคือทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันน่ะยังไม่มีการปรับตอนนี้กี่เดือนละหลายเดือนละ 5-6 เดือนแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เออ
2: ว่ายังไงนะ
1: คุยไปคุยมาก็น่าจะเป็น1ปีเนี่ยแหละก
2: ็
1: จะต้องมีการปรับครม.คือการปรับครม.เนี่ยมันก็เป็นในทางการเมืองเพื่อที่จะให้ทั่วถึงทุกคนทุกพรรค
2: ไม่ทั่วถึงได้ไม่ถึงว่าถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยไม่ปรับได้ไหมคุณ
1: คือการรวมตัวกันเนี่ยของกลุ่มพรรคการเมืองเนี่ยที่จะมาจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะมีข้อตกลงกัน
2: มีดีลหรอ
1: จัดสรรมีดีลจะรับไม่รับเนี่ยก็สุดแต่ข้อที่จริงก็คือว่าทุกครั้งที่มีรัฐบาลเนี่ยก็จะมีการจัดสรรเนี่ยรัฐมนตรีให้กับพรรคต่างๆที่มีคะแนนเสียง
2: ใ
1: ครมีคะแนนเสียงมากก็เอาไปเท่านั้นเอาไปเท่านี
2: ้
1: ใครมีคะแนนเสียงเท่านั้นก็ใครมีคะแนนเสียงน้อยก็เอาไปเท่านี้เกรด A เกรด B เกรด C เนี่ยก็มีการจัดสรรกันไปอ
2: ัน
1: นี้คือสมการทางการเมืองที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะฮะส่วนเรื่องของการบริหารงานเนี่ยก็คือท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ยืนยันบอกว่าไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพราะคนไปเพ่งเล็งบอกว่าถ้าจะปรับคณะรัฐมนตรีไปดูกระทรวงลูกเทพ
2: ทำไมอ่ะ
1: นะฮะ
2: ทำไมลูกเทพทำไมคะ
1: เขาบอกว่ามีผลงานอะไรไหมในความคำถามเขานะฮ
2: ะ
1: เขาไม่ได้ด่านะครับ
2: ค่ะ
1: เขาก็มีคำถามอะไรแบบนี
2: ้
1: ซึ่งตอนนี้มันก็คือถือว่ายังเร็วไปในการที่จะประเมินนะฮะในการที่จะประเมินผลงานอะไรต่างๆ
2: จริงๆก็ต้องให้ครบ1ปีก่อนเน
1: า
2: ะ
1: แต่สิ่งที่รัฐบาล
2: ประมาณ
1: จักต้องทำ
2: ค่ะ
1: จักต้องทำเนี่ยเพื่อลดข้อครหาตรงนี้เนี่ยแล้วก็เรื่องของลดความร้อนแรงในการปรับครม.ต้องออกมาแถลงผลงานของรัฐบาล
2: บ้าง
1: ในห้วงเวลาที่ผ่านมา
2: ถึงแม้ว่าเราจะเห็นกันอยู่ละกันในเรื่องของผลงานไม่ว่าจะเป็นไทยช่วยไทยใดๆนะคะแต่ว่าก็ต้องออกมาสรุปให้พี่น้องประชาชนได้เห็นชัดเจนว่าระหว่างระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เลือกตั้งจบมาเนี่ยนะคะได้รัฐบาลมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลทำอะไรไปบ้างที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ได้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชน
1: คือการแถลงเนี่ยมันดีอยู่อย่างนึงว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างคือหนึ่งประชาสัมพันธ์ในทางภาพลักษณ์ของรัฐบาลอีกอันนึงเนี่ยเหมือนเป็นการเขย่าขวดที่มันตกตะกอนอยู่
2: อ
1: ่ะน้ำดื่มที่มันตกตะกอนอยู่
2: ให้มันขึ้นมาหรอ
1: ให้มันกระจายขึ้นมาคือตรงนี้มันก็จะสร้างความหวังให้กับประชาชนการที่รัฐบาลสร้างความหวังให้กับประชาชนมี2แนวทาง
2: ค่ะ
1: 1แถลงผลงานให้คนได้รู้อ้อๆมันมีอย่างนั้นแล้วจะเดินหน้าอะไรต่อไปต่อกับอีกการนึงคือปรับคณะรัฐมนตรีก
2: ็
1: คือคนก็จะมีความหวังว่าของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าอันนี้เป็นความเชื่อ
2: ค่ะ
1: ซึ่งเท็จจริงอะไรเนี่ยมันก็คือข้อเท็จจริงค่อยมาพิสูจน์กันทีหลังเนี่ยเป็น2แนวทางแต่ทางแนวทางที่2ปรับครม.มันไม่เกิดขึ้นแน่นอนแนวทางที่1เนี่ยควรที่จะถูกนำมาใช้ในการสื่อสารของรัฐบาลก็คือการแถลงผลงานในห่วงเวลาที่ผ่านมาตัวอย่างพรรคเพื่อไทยในอดีตนะครับเมื่อปี2ปีที่แล้วสมัยคุณแพทองธารสมัยคุณเศรษฐาแถลงทุกกี่เดือนฮะ
2: ทุก3เดือนมั้ย
1: เ
2: นาะ
1: แทบจะแถลงทุกเดือน30วัน60วัน90วัน
2: ผ่านไปแล้วบ้าง
1: ใช่อ
2: ย่างไรบ้างแล้วเราจะมีอะไรที่จะต่อยอดจากอันนี้บ้าง
1: แล้วก็จะมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกมาโดยตลอดแม้จะดูไส้ในแล้วเนี่ย
2: มันก็เหมือนเดิม
1: คือของเก่าแต่ก็เปลี่ยนชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันนี้คือการตลาดในทางการเมือง
2: จะได้ดูตื่นเต้น
1: ทางตลาดการตลาดในทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยในอดีต
2: นะ
1: ครับเดี๋ยวต้องมาดูว่าการสื่อสารในทางการเมืองแล้วก็แนวทางต่างๆเนี่ยซึ่งตอนนี้ถามว่าร้อนแรงไหมตอนนี้การเมืองยังไม่ร้อนแรงแต่ก็มีอะไรๆออกมาเรื่อย
2: ๆ
1: ที่คอยบั่นทอนเตะตัดสกัดขารัฐบาลชุดนี
2: ้
1: นะคร
2: ับ
1: จะเห็นข่าวเยอะนะฮ
2: ะ
1: เรื่องอะไรบ้างฮะ
2: โอ้ยก็เนี่ยแหละล่
1: า
2: ท
1: ้
2: า
1: ว
2: ใช่
1: หัวสอวอื่น
2: แล้วก็เรื่องของท้องถิ่นใช่ไหม
1: ท้องถิ่นอีก
2: ท้องถิ่นอีกแล้วก็ล่าสุดก็เนี่ยเรื่องของการฆาตกรร
1: ม
2: ที่คนก็มองอยู่เพราะว่ามันเกี่ยวเนื่องไปเรื่องของการได้รับโทษนะฮะโทษประหาร
1: โทษประหารบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายของประเทศไทยเนี่ยมันเข้มงวดเข้มข้นดีพอหรือยังนะ
2: คนก็เป็นกังวลกัน
1: เป็นสิ่งที่ออกมาค่อนข้างที่จะในช่วงเวลาที่ติดกันนะฮะอ
2: ัน
1: นี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเอาไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะครับเดินทางออกจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพฮะไปยังท่าอากาศยานนานาชาติที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลฮะก็ถึงที่อินโดนีเซียเนี่ยเวลาประมาณ 15:45 นะครับที่ท่าอากาศยานฮาลิมเปอร์ดานากุสุมานะฮะที่จาการ์ตาอินโดนีเซียก็เดินทางเยือนอย่างเป็นทางการแล้วฮะ 3-4 สิงหาคมนะครับเมื่อวานกับวันนี้ตามคำเชิญของนายปราโบโบซูบียันโตนะฮะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อไปนะครับส่วนคุณรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะออกมาเปิดเผยว่าการเยือนอินโดนีเซียของนายกในครั้งนี้2วันเนี่ยไม่ใช่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเดียวนะฮะเป็นการลงนามความร่วมมือนี
2: ่
1: มาแล้วลงนามความร่วมมือที่เน้น action plan ก็คือแผนปฏิบัติการนั่นเองนะฮะไม่ใช่ลงนามแต่เป็นแผ่นกระดาษแต่ว่าเน้นการปฏิบัติจริงมีแผนที่จะดำเนินการจริงจังนะครับเป็นไทม์ไลน์กันเอาไว้เลยนะครับแสดงว่าก่อนไปเนี่ยก็คงต้องมีการวางแผนไว้แล้วว่าจะไปคุยเรื่องอะไรไม่ใช่ไปอย่างไม่มีแผนนะฮะไปอย่างมีแผนและมีวัตถุประสงค์และกลับมาเนี่ยจะได้มีการรายงานสู่พี่น้องคนไทยต่อไปอันนี้ผมพูดเองนะฮะเออนะความมั่นคงอ่ะจะเอายังไงก็จะมีการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญคืออินโดนีเซียคุณมองแล้วเนี่ยอาจจะดูเผินๆแบบเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเราส่งสินค้าเกษตรไปยังบ้านเขาเยอะนะครับ
2: เยอะค่ะ
1: ลำไยเนี่ยก็ส่งไปบ้านเขา
2: ใช่ค่ะ
1: มีช่วงนึงเนี่ยที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาปฏิเสธสินค้าจากเราเพราะเขาบอกว่าลำไยบ้านเขาล้นตลาดหลายปีแล้ว 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยลำไยบ้านเขาล้นตลาดเขาเลยเฮ้ยไม่รับจากไทยเลยไทยเดือดร้อนเลยฮะตอนนั้นราคาลำไยตก
2: หวบเลย
1: ตกหวบระเนระนาดเลยเนี่ย
2: คือ
1: การที่เขารับซื้อสินค้าของเราและการที่เขาปฏิเสธการรับซื้อสินค้าของเราในช่วงใดช่วงหนึ่งแค่ 2-3 เดือนเนี่ยส่งผลกระทบกับเราเป็นอย่างมากดังนั้นการพูดคุยในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับได้พบได้เจอกันแล้วก็ได้มีการลงนามความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องที่เราสามารถคุยกันได้
2: ใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องเขาเรียกว่า 50-50 นะม
1: ัน
2: จะได้เดิน
1: ไม่ใช่60-40
2: อยู่สิอันนั้นโครงการเนาะอันนี้เวลาเราไปคุยเนี่ยบางที50-50แล้วก็คุยกันว่าอะไรที่มันจะสามารถเดินทางคู่ขนานกันไปได้นะคะในเรื่องของเนี่ยอย่างที่บอกสินค้าเกษตรเอ่ยความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยังมีในเรื่องของการผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยนะในอินโดนีเซียนะคะเห็นแว่วๆมาด้วยในเรื่องของการเปิดเส้นทางบินระหว่างไทยกับอินโดนะคะก็เห็นว่าทราบมาว่ามีกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีเพื่อกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยว
1: อ
2: ันนี้เป็นเรื่องฝากฝั่งด้านเศรษฐกิจนะ
1: กรุงเทพบาหลีน่าสนใจ
2: คุณอยากไปหรอคุณเคยไปยัง
1: ส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปเลย
2: บาหลีก็สวยนะ ดิฉันก็เห็นตามเนี่ยแหละค่ะในโซเชียลเปิดดูเนี่ยก็ธรรมชาติสวยงามนะคะน่าไปดูนะคะแล้วก็นอกจากนี้ไอ้เรื่องของความมั่นคงที่จะพูดถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะพวกแก๊ง call center การหลอกลวงต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ต้องบูรณาการร่วมกันนะคะเพื่อนบ้านใกล้เคียงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญและสุดท้ายก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยพร้อมจะจับมือกันเข้าเป็นสมาชิก OECD อีกแล้วนะ
1: อ
2: ันนี้นะเรื่องนี้นะสมาชิกกลุ่มนี้เนี่ยปีนี้ให้ความสำคัญอยู่นะคะแล้วก็จะได้ร่วมกันผลักดันให้อาเซียนนี้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีบทบาทนะมีบทบาทในเวทีโลกด้วยก็เป็นประเด็น3ประเด็น3ด้านที่คาดว่าน่าจะร่วมพูดคุยกันในวันนี
1: ้
2: นะคะอ่ะไปดูเรื่องของคดีนะคะพี่น้องรัสเซียที่ถูกสังหารกันบ้าง
1: นักท่องเที่ยว
2: นักท่องเที่ยว
1: เป็นเหตุกระเทือนขวัญเนี่ยเกิดมา 3-4 วันแล้ว
2: ใช่แ
1: ล้วก็เป็นกระแสสังคมว่าเอ๊ะนักโทษที่ก่อคดีรุนแรงเนี่ย
2: ค่ะ
1: ในอดีตขนาดนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมถูกปล่อยตัวออกมาเร็วแล้วก็กฎหมายไทยมันเข้มงวดเพียงพอแล้วหรือ
2: ใช่ค่ะซึ่งเมื่อวันนี้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเสียศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะท่านได้พูดถึงกรณีนักท่องเที่ยวนะคะสองพี่น้องชาวรัสเซียที่ถูกฆาตกรรมที่ชลบุรีท่านบอกว่ารู้สึกช็อกแล้วก็ตกใจเมื่อทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะโดยทางด้านท่านนายกแล้วก็ตัวท่านคุณเสียศักดิ์เองเนี่ยนะคะก็ได้มีการโทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์นี้โดยทั้งนี้เนี่ยท่านนายกเองได้มีการลงพื้นที่ด้วยนะคะไปที่พื้นที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเพื่อกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเร่งรัดติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็นอกจากนี้คุณเสียศักดิ์บอกว่าทางรัฐบาลได้มีการสั่งการให้ยกระดับมาตรฐานมาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ดูแลคุ้มครองนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางมายังประเทศไทยค่ะเนื่องจากประเทศไทยเป็นหมุดหมายแล้วก็เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของโลกนะคะเมื่อเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ยย่อมส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงดังกล่าวดังนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงต้องแสดงให้เห็นผ่านการปฏิบัติจริงว่ามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเพิ่มมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยให้เข้มงวดรัดกุมยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกคุณเสียศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยถือเป็นสิ่งเตือนใจนะคะแม้ว่าเราจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดแค่ไหนก็อาจมีกลุ่มผู้ก่ออาชญากรรมที่คอยจะฉกฉวยโอกาสสร้างความเสียหายแก่ผู้บริสุทธิ์หรือกลุ่มเปราะบางอยู่เสมอในส่วนของการทำงานการประการแรกเนี่ยรัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกให้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันในมุมมองของนักท่องเที่ยวก็ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังนะคะตลอดจนรับรู้ว่าในพื้นที่ไหนตรงไหนมีความปลอดภัยแล้วก็ควรเดินทางไปหรือพื้นที่ใดควรหลีกเลี่ยงก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญควบคู่กันไปด้วยอันนี้ก็คุณเสียศักดิ์ได้บอกเอาไว้นะคะแต่ในความคิดเห็นของดิฉันเนี่ยส่วนตัวนักท่องเที่ยวมาบางทีก็ไม่รู้หรอกว่าตรงไหนมันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยอย่างไรเพราะเขาไม่ใช่คนพื้นที่
1: มันเราไปบ้านอื่นเมืองอื่นอะ
2: เราก็ไม่ทราบ
1: ไม่รู้หรอกฮะไม่ทราบไม่มีทางรู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยคือ
2: ไปไม่ได้โอ้อันตรายอะไรแบบนี
1: ้คือจริงๆอะประเทศเนี่ยหรือบ้านเมืองไหนก็ตามนะฮ
2: ะ
1: มันไม่ควรจะมีพื้นที่ไหนไปไม่ได้
2: ถูกต้อง
1: การที่เราจะมีประเทศที่น่าอยู่เมืองที่น่าอยู่เนี่ยนะครับเมืองที่น่าเที่ยวประเทศที่น่าเที่ยวเนี่ยอันดับแรกก็ต้องเป็นเมืองที่น่าอยู่ประเทศที่น่าอยู่ก่อน
2: ค
1: นในประเทศจะต้องรู้สึกมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินจะเดินไปไหนมาไหนยามค่ำคืนจะต้องไม่มีความแคลงใจว่าจะถูกฉกชิงวิ่งราวหรือเปล่า ยกตัวอย่างเวลาคุณไปญี่ปุ่นคุณไปสิงคโปร์เนี่ยนะ คุณจะรู้สึกว่าคุณมีความมั่นคงปลอดภัย
2: ไปตรงไหนก็ได้รู้สึกปลอดภัย
1: มืดแค่ไหน
2: เ
1: ปลี่ยวแค่ไหนคุณก็เดินไปได้เพราะคุณเชื่อว่าไม่มีอาชญากรรมไม่มีอาชญากรพวกที่จะก่ออาชญากรรมเลยซึ่งจริง
2: จริ ง
1: ซึ่งจริงนะฮะถามว่าแล้วทำไมประเทศของเขาเนี่ยสามารถควบคุมสิ่งต่างๆได้กฎหมายอย่างเดียวหรือไม่ใช
2: ่การปลูกฝัง
1: การปลูกฝังและประชากรในประเทศเขาเนี่ยน้อยกว่าเรา
2: ค
1: ือด้วยประชากรที่น้อยกว่าเราเนี่ยท ทำให้เขาสามารถควบคุมอะไรบางสิ่งบางอย่างได
2: ้อย่างทั่วถึง
1: ถูกไหม
2: ใช่
1: เพราะสิงคโปร์เนี่ยเล็กกว่าเกาะภูเก็ต
2: ใช่
1: ญี่ปุ่นเล็กกว่าประเทศไทยตั้งเท่าไหร
2: ่ค่ะ
1: แล้วก็การปลูกฝังของเขาไม่ได้ทำมา5ปี10ปีทำมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2
2: จะบอก100ปีก็เกินไป
1: ใช่นะฮะแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายก็เข้มงวดจริงจังสิงคโปร์เนี่ยโทษโบยตีเนี่ยยังมีอยู
2: ่
1: โทษโบยตียังมีอยู่โทษประหารชีวิตโดยการแขวนคอก็ยังมีอยู่นะฮะก็คือก็มีการกำลังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
2: ค
1: ือ
2: เลยทำให้คนในประเทศเขาหวั่นกลัวและหวั่นเกรงที่จะกระทำความผิด
1: ใช่มันจึงทำให้ประเทศเขาเนี่ยคือไม่ได้ประเทศน่าเที่ยวนะฮะประเทศน่าอยู
2: ่น่าอยู่นะ
1: คือคนในประเทศเนี่ยก็
2: ดิฉันไปสิงคโปร์ดิฉันเดินแบบแฮปปี้มากอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่นะฮะส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยยังคงมีพื้นที่ที่จะต้องเฝ้าระวัง
2: นะ
1: คือถามว่ามันเป็นส่วนใหญ่ไหมถือว่าเป็นส่วนน้อยแต่ข่าวเนี่ยแค่จุดเดียวเนี่ยเรื่องของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของคนที่จะเดินทางมา
2: ใช่
1: ไหมครับคือเขาไม่ได้ดูหรอกว่า 100% เกิดขึ้น 1% แต่เขาเห็นข่าวนี้ปุ๊บเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการที่จะเดินทางมาพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเหตุเกิดที่ไหนเกิดที่ชลบุรีแล้วถือว่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย
2: ใช่เพราะว่าคนก็นิยมไป
1: ใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: ก็ต้องดูให้ทั่วถึงเนาะแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยค่ะ อยากจะให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะคะคนจะได้กลัวนะคุณแล้วก็เข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะในเรื่องของกฎหมายอาจจะต้องมีการปรับปรุงใหม่เพราะว่าบางพรรคก็มีการออกมายื่นหรือว่าแม้แต่ภาคประชาชนเองก็ออกมายื่นในเรื่องของโทษต่างๆนะคะโดยเฉพาะเนี่ยคดีอุกชะกันต่างๆโทษประหารชีวิตใดๆว่าควรที่จะคงไว้ไหมหรือคงจะต้องมีการปรับปรุงไปในทิศทางไหนนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะประธานชมรมสันติประชาธรรมคุณแทนคุณจิตอิสระค่ะก็เป็นตัวแทนภาคประชาชนนะแล้วก็นำตัวแทนภาคประชาชนเนี่ยพร้อมตัวแทนจากหลากหลายองค์กรนะคะเข้ายื่นหนังสือต่อพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานะคะแล้วก็คุณคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจที่อาคารรัฐสภาค่ะเพื่อเรียกร้องให้ผลักดันมาตรการจัดการอาชญากรรมคดีอุกชะกันอย่างเข้มงวดโดยขอให้คงโทษประหารชีวิตในคดีที่กระทบต่อชีวิตและเพศทบทวนมาตรการลดโทษพักโทษและการปล่อยตัวนะคะรวมถึงบังคับใช้พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันและกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงพ.ศ. 2565อย่างจริงจังค่ะโดยทางด้านคุณอังสนานิยมวณิชกุลค่ะส.ส.เพื่อพรรคส.ส.เพื่อพรรคเศรษฐกิจนะคะได้บอกว่าถึงแม้ว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังบัญญัติโทษประหารชีวิตเอาไว้แต่ไม่ได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะแล้วก็คดีอุกชะกันยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเห็นว่าควรทำให้บทลงโทษนั้นมีผลในทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเกรงกลัวต่อการกระทำผิดขณะที่คุณคริสเนี่ยระบุว่าพรรคเศรษฐกิจจะผลักดันการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญายกระดับความเข้มงวดเข้มข้นในการลงโทษผู้กระทำผิดร้ายแรงค่ะแล้วก็ยังมีการเสนอให้ไม่มีการลดโทษในคดีลักษณะดังกล่าวนะคะภายหลังมีการรับหนังสือเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ปรึกษาประธานรัฐสภาก็บอกว่าจะนำข้อเสนอของภาคประชาชนเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อพิจารณาต่อไปค่ะพร้อมกับย้ำว่ากฎหมายไทยเนี่ยยังคงบัญญัติโทษประหารชีวิตไว้สำหรับความผิดบางประเภทแล้วก็เห็นว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อให้กระบวนการยุติธรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
1: นะคะคือหลักการแล้วเนี่ยเขาอยากจะให้เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็โทษประหารชีวิตเนี่ยประหารจริงๆในความผิดที่ร้ายแรงที่ร้ายแรงเนี่ยคือประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในกฎหมายสิทธิมนุษยชนด้วย
2: ค
1: ือต้องปฏิบัติตามทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ใช่ทุกอย่างเนี่ยที่จะต้องทำตาม
2: นะ
1: ฮะเพราะมีหลายประเทศที่เขายังคงมีโทษประหารชีวิตอยู
2: ่
1: นะฮะแต่ว่าการกำหนดโทษประหารชีวิตในแต่ละประเทศแล้วก็แต่ละประเภทความผิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยในเรื่องของชีวิต เช่นการเอาชีวิตกันฆ่าคนตายโดยเจตนาหรือว่าไตร่ตรองเอาไว้ก่อนวางแผนไปฆ่าเขาว่าอย่างนั้นเถอะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโทษประหารชีวิตส่วนโทษโดยทั่วไปโทษโดยทั่วไปคือโทษยาเสพติดโทษทุจริตเนี่ยหลายประเทศเขาก็ไม่ได้มีโทษประหารชีวิตเขาเลยบอกว่าเฮ้ยโทษประหารชีวิตเนี่ยก่อนที่จะไปทำให้มันเข้มข้นเนี่ยก็ควรจัดระเบียบก่อนว่ามันควรใช้กับความผิดประเภทไหนหลังจากที่ได้ประเภทของความผิดแล้วเนี่ยค่อยไปดูให้มันเข้มข้นว่าจะบังคับใช้กฎหมายให้มันเข้มข้นและจริงจังอย่างไรแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเวลากำหนดโทษเนี่ยใครเป็นคนกำหนดการกำหนดโทษเนี่ยจำนวนปีเนี่ยก็คือศาลคือศาลเป็นคนพิพากษาว่าจำเลยจะติดคุกกี่ปีกี่ปีแต่การบังคับโทษเนี่ยมันเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ว่าจะต้องให้เป็นโทษตามนั้นตามนี้แล้วก็จะมีการอภัยโทษหรือไม่เนี่ยมันก็คือตามกฎหมาย
2: ค่ะ
1: นะฮะเนี่ยแหละมันคือเรื่องของการบังคับโทษซึ่งการลดโทษการพักโทษอะไรต่างๆเนี่ยมันมีการแก้ไขมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะ
1: สมัยก่อนเนี่ยคืออภัยโทษแล้วยังอภัยได้อีกอภัยไปเรื่อยๆจนโทษ
2: จนมัน
1: ล
2: ดลงใช่ไหม
1: จากตลอดชีวิตเนี่ยกลายเป็นเหลือไม่กี่สิบปีแต่ปี64เนี่ยกฎหมายตัดสิทธิ์ผู้ที่ต้องเคยได้รับอภัยโทษลดจากโทษประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตมาแล้วอย่างเด็ดขาดคือไม่ให้ลดซ้ำพูดง่ายๆใครที่เมื่อปี64เนี่ยกฎหมายแก้ว่าถ้าใครเนี่ยมีโทษประหารชีวิตแล้วเนี่ยลดโทษก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจบ
2: ก็จะไม่มีอีก
1: ขังลืมจนไม่ขังลืมขอไป
2: ขังไปจนกว่าจะ
1: เ
2: สียชีวิตใช่ไหม
1: เพราะถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่อันตรายนะครับแล้วก็ต้องใช้วิธีนี
2: ้
1: ในการกักกันจนกว่าจะหมดลมหายใจไปนะครับส่วนปี68กฎหมายผ่อนปลนฮะ
2: ก็ปีที่แล้ว
1: ถ้าได้รับโทษถ้าได้รับอภัยโทษลดโทษจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตแล้วจะได้รับการอภัยโทษหรือลดซ้ำต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีและลดโทษแค่1ใน8ใช่แค่นั้นก็คือมีการผ่อนปรนมากขึ้นแต่ไอ้แบบลดแล้วอ่ะไม่มี
2: ผ่อนปรนนี่ขึ้นอยู่กับคดีที่โดนด้วย
1: ผ่อนปรนเนี่ยผ่อนปรนเนี่ยก็คือเงื่อนไขของกฎหมายเงื่อนไขของกฎหมายนะครับแล้วก็มีการลดวันต้องโทษด้วยนะครับพักโทษก็มีนะครับแต่มันเกิดจากหลายปัจจัยก็คือต้องประเมินว่าเขาปลอดภัยหรือยังและทรัพยากรราชทัณฑ์พอไหมแล้วก็มีเหตุอื่นๆด้วยนะครับ
2: อัน
1: น
2: ี้
1: ค
2: ือ
1: เหตุในการที่จะปล่อยคนออกมาเนี่ยจากคุกนะครับเหตุที่มันปล่อยคนออกมาจากคุกคือถ้าไปดูกฎข้อกฎหมายแล้วเนี่ยการอภัยโทษอภัยแล้วอภัยอีกเนี่ยเหมือนในอดีตเนี่ยไม่ได้มีแบบนั้นแล้วมันมีเงื่อนไข
2: ค
1: ือถ้าจะอภัยโทษลดจากประหารชีวิตเหลือจำคุกตลอดชีวิตเนี่ยต้องรับโทษมาอย่างน้อย15ปีแล้วก็ลดโทษแค่1ใน8จากการอภัยโทษ
2: นะ
1: อันนี้คือล่าสุดนะส่วนโทษที่ต่ำกว่านี้อีกแบบนึงนะซึ่งเคสที่มันเกิดเนี่ยก็คือต่ำกว่านี
2: ้
1: นั้นอันนี้คือถ้าจะดูข้อกฎหมายเพราะตอนเนี้ยคนพยายามพูดถึงข้อกฎหมายบอกต้องประหารชีวิตประหารชีวิตไม่ควรจะมีการลดโทษซึ่งตอนนี้กฎหมายมันมีอยู่แล้วแต่การที่จะดูว่าปัญหาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรว่าคนอันตรายแบบนี้เนี่ยมันถูกปล่อยออกมาได้อย่างไรอะไรยังไงเนี่ยคือมันต้องไปดูอีกอันนึงแล้วล่ะ
2: มันมีประเด็นที่คนมองว่าเวลาคนเราเนี่ยจะถูกลดโทษหรือว่าสามารถออกมาจากการคุมขังได้เนี่ยก็คืออันดับแรกคือการปฏิบัติตัวตอนขณะคุมขังด้วยเนาะเขาก็เลยกังวลแล้วก็มองว่าอ้าวก็ตอนที่ถูกควบคุมอยู่ในที่คุมขังเนี่ยประพฤติปฏิบัติดีก็เลยได้รับการลดโทษแต่อาจจะเป็นการหลอกเจ้าหน้าที่ไหมพอออกมาแล้วก็เลยเกิดการอุกอาจมากระทำผิดอีกซ้ำ
1: คือกฎหมายของไทยแล้วก็กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยเนี่ยถ้ามองจริงๆนะครับสมบูรณ์นะฮะคุณออกมาจากคุกแล้วเนี่ยเขามีคุมประพฤติด้วยต
2: ้
1: องไปรายงานกับพนักงานคุมประพฤติส
2: ื
1: บสอบอะไรต่างๆเนี่ยเขามีอยู
2: ่
1: นะฮะเพียงแต่ว่าอันนี้ผมมองนะว่ามันเป็นจุดหนึ่งที่เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิด
2: ใช่
1: ที่เราไม่อยากให้เกิด
2: แต่ถามว่าไม่มีใครคาดคิดด้วย
1: การแก้ไขปัญหาตรงนี้เนี่ยมันจะต้องยังไงก็แน่แหละมันก็จะต้องเข้มในเรื่องของกฎหมายคือประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่อย่างเดียว
2: ค
1: ือจะเข้มในระยะหนึ่งเมื่อเป็นข่าวแล้วหลังจากนั้นเรื่องเงียบเนี่ยมันก็จะหายไป
2: เบาๆลง
1: ก่อนหน้านี้จำได้ไหมฮะโรงเบียร์นราธิวาส
2: เ
1: ป็นไงฮะ
2: ตอนนี้เงียบ
1: เข้มยังอยู่ยังเข้มอยู่ไหมฮะ
2: ดิฉันไม่ค่อยได้ไม่ได้ยินข่าวความเข้มแล้วอ่ะ
1: ไม่ทราบนะฮะ
2: เพราะว่าช่วงที่เกิดเหตุแรกเนี่ยโอ้โหลงพื้นที่ไปดูความถูกต้องของการเปิดร้านว่าใบอนุญาตถูกต้องตามที่คุณขอไหมอะไรไหม
1: ก็เข้มอยู่พักหนึ่ง
2: ตอนนี้
1: ไม่แน่ใจว่ายังเข้มอยู่หรือเปล่า
2: ถูกต้องอาจจะเจ้าหน้าที่อาจจะทำงานอยู่แต่ว่าไม่ได้มีการออกสื่อออกอะไรนะอันนี้ก็เราต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วย
1: แล้วก็รถไฟชนที่แยกมักกะสันชนรถเมย์เข้มกันอยู่พักหนึ่งแล้วยังไงต่อฮะ
2: ก็อาจจะยังทำอยู่เพราะว่าดิฉันเห็นอยู่นะ
1: เห
2: ็นอยู่ในเรื่องของการมีการทำเส้นกำหนดหลังรถไฟอะค่ะว่าให้คุณจอดเท่านี
1: ้เราอยากให้เข้มอย่างนี้ไปเรื่อยๆไง
2: แต่ว่าเข้มก็จริงแต่ผู้ปฏิบัติก็มีคนที่ลักลั่นเหมือนกัน
1: สอบท้องถิ่นก็เข้มขึ้น
2: เข้มไหมไม่ทราบ
1: เข้มขึ้นเข้มขึ้นนะฮะก็นี่คือ ุทาหรณ์ของสังคมไทยก็คือว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก่อน
2: ค่ะ
1: นะ
2: จึงจะมีความเข้ม
1: มันก
2: ็ของกฎระเบียบต่างๆนะคะ
1: นะ
2: พักกันสักนิดไง
1: ครับพักสักครู่ฮะ
2: ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHzพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโอ้ที่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
5: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
6: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
5: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
6: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
8: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8:35 นะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูคดีเกี่ยวกับการทุจริตการสอบท้องถิ่นกันบ้างนะครับ ความคืบหน้าเนี่ยก็ทางด้านตำรวจนะฮะทางด้านตำรวจขออภัยก่อนไปตำรวจเนี่ยไปดู ไปดูทางฝั่งของกระทรวงมหาดไทยก่อนนะครับคนที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยแม้กระทรวงมหาดไทยคนที่เป็นเจ้าภาพจริงๆต้องนายกใช่ไหม
2: ใช่
1: นายกเป็นรัฐมนตรีว่าไทย
2: แ
1: ต่ท่านพูดหลายครั้งแล้วพูดในแนวทางเดียวกันยืนกระต่ายขาเดียวขออภัยไม่ใช่ยืนกระต่ายขาเดียวก็คือบอกว่า
2: พูดอย่างหนักแน่น
1: พูดอย่างหนักแน่นนะฮะบอกว่าเฮ้ยถ้าเจอคนผิดเนี่ยก็จะไม่เอาไว
2: ้
1: นะฮะเรื่องของคดีทุจริตก็สอบกันหมดนั่นแหละนะฮะสอบก็คือสอบสวนนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้าที่กระทรวงมหาดไทยฮะ
2: ค่ะใช่ค่ะทางด้านคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการสอบสวนทุจริตท้องถิ่นปี68นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยเริ่มจากการพบทุจริตในเดือนไหนนะเดือนมิถุนายน
1: ครับ
2: ซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยก็กำลังทำเรื่องจับทุจริตที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นะคะมีผู้เกี่ยวข้องเป็นหมื่นเลยนะแล้วก็ใช้เวลา1เดือนตอนนี้1เดือนกับ10วันท่านว่าแบบนี้นะคะว่าเห็นแล้วว่าจำนวนคนที่กระทำความผิดตอนนี้เนี่ยที่เห็นอย่างชัดๆเลยก็ประมาณ 5,925 คนนะถือว่าท่านบอกว่ามันก็ไม่ช้านะนะ1เดือนทราบได้ขนาดนี้นะคะเพราะว่าทั้งปปช.เองตำรวจเองก็มีการจับกลุ่มแจ้งข้อกล่าวหาคืบหน้าไปตามลำดับค่ะแล้วจากนี้เนี่ยเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเมื่อวันที่5ก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมรืนนี้วันที่6สิงหานะคะก็จะท่านประชุมเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีการส่งเรื่องไปยังจังหวัดนะคะแล้วก็ทรงแบบวาระเร่งด่วนนะคะแบบนี้เนี่ยก็คงใช้ประชุมไม่กี่วันหลังจากที่ได้รับเรื่องจากทางด้านกรรมการบริหารงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางเนี่ยแหละค่ะจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นแล้วล่ะค่ะที่จะต้องไปจัดการต่อว่าจะมีการถอดถอนผู้ที่ทุจริตสอบได้เมื่อไหร่คงใช้ระยะเวลาไม่นานเชื่อว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะก็จะได้เห็นการถอดถอนผู้ทุจริตการสอบแล้วก็ได้เข้าไปเป็นราชการนะคะเป็นข้าราชการเพราะขณะนี้เนี่ยเหมือนกับวันนี้วันที่4เนาะยังต้นเดือนอยู
1: ่
2: กระบวนการของจังหวัดคงใช้เวลาไม่นานเมื่อถอดถอนบุคคลเหล่านี้ออกมาแล้วเนี่ยก็เท่ากับมีตำแหน่งว่างสิ่งที่กสท.ต้องประชุมก็คือวิธีการปฏิบัติการเลื่อนบัญชีผู้สอบขึ้นมาว่าจะมีการบริหารบัญชีอย่างไรใครจะได้ขึ้นมาต่อนะคะซึ่งเมื่อถามว่าจะเปิดเผยผู้ทุจริตสอบต่อสาธารณชนหรือไม่อันนี้ท่านนายกตอบเองท่านนายกบอกว่าคงต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูว่าสามารถเปิดเผยได้หรือไม่มันจะผิด PDPA อะไรใดๆหรือไม่นะคะแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องทำให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยใครมีปัญหาบ้างและใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งหมดเนี่ยต้องโดนโทษอาญาเพราะที่มาคุณผิดแต่แล้วก็เป็นความผิดแบบไม่สมควรเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความผิดพลาดที่เกิดจากกระบวนการแต่เกิดจากความตั้งใจเพื่อให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ารับราชการโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ควรได้เข้าไปแต่เรื่องอาญาเนี่ยนะต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการค่ะเมื่อคนถามถึงเรื่องเงินเดือนนะว่าเงินเดือนที่คนเหล่านี้เนี่ยได้รับไปนั้นเนี่ยนะคะคุณท่านรัฐมนตรีช่วยเนี่ยคุณวรสิทธิ์บอกว่ามันไม่ควรได้รับตั้งแต่แรกจะมีการดึงคืนไหม
1: ครับ
2: กี่เดือนเนาะเขารับ
1: คือต้องคืนต้องคืนทั้งหมดไงคือถ้าเข้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยอันดับแรกเนี่ยเงินเดือนต้องคืนตำแหน่งต้องถูกคืนแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีทางอาญาด้วยคดีทางอาญาคือติดคุกจำคุกในข้อหาทุจริตนะฮะ
2: ก็ถือว่าเดี๋ยวก็ต้องดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรทีนี้ฝากฝั่งตำรวจล่ะนะคะทางด้านฝั่งตำรวจเมื่อวันนี้นะคะที่บริเวณด้านล่างตึกกองบังคับการปราบปรามทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการนะคะได้เปิดเผยความคืบหน้าภายหลังพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหารวมเนี่ย13รายด้วยกันให้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งกรณีคุณธีรุธสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จะเลื่อนมาให้ปากคำเนี่ยมีการประสานหรือยังว่าจะมาวันไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็ทางด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์บอกว่าได้มีการแจ้งหมายเรียกผู้ต้องหาไปทั้งหมด13รายโดยเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ย5รายแล้วก็มีคนที่ขอเลื่อนเนี่ย8รายรวมถึง ท่านอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองด้วยนั่นแหละค่ะโดยคาดว่าท่านอดีตอธิบดีเนี่ยจะเดินทางมาภายในอาทิตย์นี้ส่วนที่เหลืออีก7รายเนี่ยน่าจะเป็นช่วงต้นอาทิตย์หน้าซึ่งสำหรับผู้ต้องหา5รายที่เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนนะคะก็จะเป็นแบ่งเป็นบุคลากรจากทางด้านมสว.1รายนะคะแล้วก็ข้าราชการที่พบตัวในบ้านวันที่เขาไปบุกค้นบุกจับเนี่ยนะคะ4รายเมื่อถามว่าบุคคลดังกล่าวคือข้าราชการที่เจอในบ้านวันนั้นใช่ไหมนะคะท่านก็บอกว่าใช่นะคะส่วนกรณีนายเรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์เนี่ยนะคะที่เดินทางมาให้การนั้นเนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์หรือไม่อย่างไรท่านก็บอกว่าคุณนายเรืองเดชเนี่ยเคยให้ถ้อยคำกับเจ้าหน้าที่มาแล้วในฐานะพยานรอบแรกค่ะแล้วก็สำหรับการเดินทางมาในฐานะผู้ต้องหาครั้งนี้เนี่ยก็ยังคงยืนยันคำให้การเดิมรายละเอียดทั้งหมดก็อยู่ในสำนวนเรียบร้อยแล้วส่วนจะต้องเรียกตัวมาอีกหรือไม่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นนะคะแต่ได้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการปรากฏพยานหลักฐานแน่ชัดแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นก็ต้องส่งไปที่ปปช.ให้ทางปปช.เนี่ยพิจารณาว่าจะให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนกลางเนี่ยดำเนินอย่างไรต่อไปนะคะหรือว่าปปช.จะดำเนินการเองโดยคาดว่าไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าก็จะสามารถส่งเรื่องทั้งหมดได้ค่ะทั้งนี้สำหรับผู้ต้องหาอีก7รายที่มีการขอเลื่อนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาออกไปก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากให้เหตุผลว่าขอไปติดต่อทนายความซึ่งเป็นขอเลื่อนครั้งแรกนะคะก็จะต้องมาพบพนักงานสอบสวนในช่วงต้นสัปดาห์หน้าส่วนผู้ต้องหาทั้งหมด11คนจะโดนข้อหาเดียวกันหรือไม่นั้นจะมีทั้งข้อหาร่วมกันแล้วก็ผู้สนับสนุนซึ่งรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยต้องรอฟังจากคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก่อนเมื่อรวบรวมคำให้การเรียบร้อยแล้วเนี่ยจึงจะส่งเรื่องไปยังให้ปปช.พิจารณาต่อไปว่าจะดำเนินการอย่างไรเอ๊ะคุณทรงพลดิฉันมีข้อสงสัยเขาบอกว่าสิ่งเขาไม่เสร็จท่านเนี่ยที่ไม่สามารถมารับข้อกล่าวหาได้เนี่ยต้องขอไปติดต่อทนายความก่อนเนี่ยก
10: ็เลื่อนเลื่อน
2: เขาไม่ติดต่อทนายความแล้วเหรอ
10: หมายความว่า
2: คือเขาบอกขอไปติดต่อทนายความก่อนใช่ไหมอ๋อ
10: เขาติดต่อทนาย
2: จึงขอเลื่อน
10: คือการที่เขาจะมารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยเขาไม่อยากมาคนเดียวเขาอยากให้ทนายความเนี่ยเพื่อที่จะมาฟังแล้วก็คอยไกด์

0: ไหมคะปฏิเสธไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยให้การคราวหลัง
1: เขาเรียกว่าให้การไม่เป็นประโยชน์เวลาเขาไปถามตำรวจเนี่ยว่าเจ้าผู้ต้องหาให้การเป็นประโยชน์ไหมอะไรยังไงก
0: ็ไม่เป็น
1: ถ้าให้การเป็นประโยชน์ก็คือให้ปากคำบ้
0: าง
1: นะส่วนเรื่องตรงนี้เนี่ยก็คือเขาคือตำรวจเขาก็ต้องสอบถามแหละว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย่างไรแต่โดยหลักแล้วเนี่ยใครที่ถูกกล่าวหาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องปฏิเสธควรมีเหตุผลถูกไหมฮะ
0: ต้องให้เหตุผลในการปฏิ
1: เสธ
0: ด้วย
1: บอกคุณสันพรทำผิดอย่างใดอย่างหนึ่งคุณสันพรบอกไม่ทำจบไม่ถูก
0: ไม่ได้
1: คุณต้องบอกว่าเหตุผลว่าอ๋อฉันไม่ได้อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้ตามเวลาที่คุณกล่าวอ้างหรือไม่เคยมีเรื่องราวเหล่านี้เลยเพราะอะไร คือการที่จะปฏิเสธเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยเวลาเรื่องไปถึงชั้นศาลปุ๊บเนี่ยมันก็จะ
0: น้ำหนักมันจะเบาใช่ไหมฟังไม่ขึ้นใช่ไหม
1: แต่โดยหลักคดีอาญาแล้วเนี่ยการปฏิเสธเนี่ย
0: ดีที่สุดเหรอ
1: ใช่คือคดีอาญาถ้าโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้ว่า
0: ก็ถือว่าเราไม่ผิดใช่ไหม
1: ได้ว่าจำเลยเนี่ยกระทำความผิดจริงหลักฐานไปไม่ถึงเนี่ยศาลก็จะยกประโยชน์ให้กับจำเลย
0: แบบนี้นี่เอง
1: แต่ถ้าคุณปฏิเสธปุ๊บเนี่ยแล้วหลักฐานเนี่ยเข้าไปถึงคุณก็ต้องรับโทษ
0: จะหนักกว่าเดิมไหมคะถ้าเราปฏิเสธไปก่อน
1: คือก็ไม่ได้หนักกว่าเดิมอ่ะก็คือโทษตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดคุณสารภาพลดโทษกึ่งนึงเท่านั้นแหละ
0: อ๋อถ้าสารภาพก่อนใช่ไหม
1: ลดโทษกึ่งหนึ่ง
0: ค่ะ
1: นะฮะก็มันก็จะมีแนวทฤษฎีตรงนี้แหละเวลาจับผู้ต้องหามาปุ๊บตำรวจสารภาพไปเธอ
0: แต่ไม่ได้ทำไง
1: หนักจะได้เป็นเบา
0: แต่ไม่ได้ทำ
1: ถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ว่า แต่ถ้าทำก็จะต้องเป็นแบบนี้คือแต่จากเรื่องตรงนี้ก็จะแบ่งผู้ต้องหาเนี่ยออกเป็น3กลุ่ม
0: ค่ะ
1: 3กลุ่มคือกลุ่มแรกเนี่ยก็คือคนแรกเนี่ยคืออดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะฮะเป็นคนที่1ที่เป็นผู้ต้องหาที่ถูกจะต้องแจ้งข้อกล่าวหา
0: ะ
1: นะครับซึ่งท่านก็เลื่อนนะฮะเลื่อนส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือทางมสวมสวเนี่ยก็ทราบว่าเป็นผอ.สำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยาของมสวนะครับอีกหนึ่งท่านและอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3เนี่ยก็คือคนที่ถูกพบอยู่ในบ้านที
0: ่ข้าราชการ
1: ใช่ที่เขาบอกว่าเป็นบ้านที่มีการเปิดเอาไว้แล้วก็มีการแก้กระดาษคำตอบ
0: ใช่อ
1: ันนั้นก็ส่วนหนึ่งรวมกับข้าราชการสถที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็ทั้งหมด13คนก็มารับทราบข้อกล่าวหาสักส่วนหนึ่งแล้ว
0: ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็
1: จะต้นสัปดา
0: ห์หน้า
1: ก็จะต้องมารับทราบข้อกล่าวหาไปก่อน
0: รอ
1: นะครับ
0: ก็ขอเลื่อนพบทนายก่อน
1: ใช่อันนี้ก็คือความคืบหน้า นะฮะที่มีความคืบหน้าจริงๆนะ
0: ค่ะคืบหน้าจริง
1: คืบหน้าจริงๆนะฮ
0: ะ
1: มา
0: ดูอะไร
1: เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขกันบ้าง
0: สาธารณสุขมีอะไรช่วงนี้
1: นะฮะคือมีเรื่องของการจัดงานอีเวนต
0: ์
1: งานอีเวนต์คุณเห็นไหมของหน่วยงานราชการ
0: ทำไมคะ
1: เขาก็จะมีจัดงานขึ้นตามที่นั่นที่นี
0: ่
1: มีแบ็คดรอปมีเวทีไอ้นู่นไอ้นี
0: ่ส่วนประกอบต่างๆ
1: ก็มีเจ้าหน้าที่มาลงพื้นที่อะไรแบบนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ามี organize ในการที่จะจัดงานตรงนี
0: ้
1: แล้วก็ใช้งบราชการเนี่ยในการเบิกจ่ายเพื่อที่จะจ่ายให้เขาอะ
0: ก็จัดจ้างไง
1: จัดซื้อจัดจ้
0: าง
1: ซึ่งหน่วยงานราชการเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเพราะว่าจะให้ทำเองเนี่ย
0: มันก็ไม่ไหวนะเราก็อาจจะไม่ได้มีความชำนิชำนาญ
1: ใช่
0: ในเรื่องของการจัดอีเวนต
1: ์จัดอีเวนต์คือการใช้งบราชการเนี่ยในการประชาสัมพันธ
0: ์
1: โครงการต่างๆเนี่ยมันทำได
0: ้
1: สมัยก่อนคุณจำได้ไหมฮะเวลาคุณขึ้นทางด่วนคุณจะเจอป้ายคัดเอาเป็นรูปรัฐมนตรีแล้วก็ผลงานของเขาเดี๋ยวนี้คุณจะไม่เห็นละ
0: เขาทำไม่ได้ใช่ไหม
1: ตั้งแต่สมัยลุงตู่เขาห้ามไหม
0: เขาไม่ให้ทำ
1: ไม่ให้ทำ
0: มันเป็นอวดอ้างสรรพคุณยังไง
1: สุดอีเวนต์เนี่ยก็ยังจัด
0: ยังมีอย
1: ู่นะคือการจัดด้วยการใช้งบประมาณของภาครัฐเนี่ยในการจัดอีเวนต์ในการจัดจ้างบริษัทอะไรต่างๆเพื่อที่จะมาทำกิจกรรมเนี่ยต่างๆเนี่ยถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพียงแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่ามีคนกล่าวหาบอกว่ามีการจัดจ้างบริษัทเจ้าเดียวพูดง่ายๆหัว
0: อีกแล้วเหรอ
1: หัว
0: อีกแล้วเหรอ
1: หัวในการจัดอีเวนต์อันนี้ผมพูดเองนะฮะ
0: ค่ะค่ะ
1: เขาบอกว่าเฮ้ยจัดอีเวนต์เนี่ยไปล็อกสเปคอยู่เจ้าเดียว
0: ว่าให้เป็นเจ้านี
1: ้นะถูกกล่าวหาถูกกล่าวหาโดยนายแพทย์สุภัทรหาสุภกิจอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคประชาชนเขต2สงขลาและอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบทเขาก็เผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขในการจัดอีเวนต์ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม
0: ่
1: เป็นคำถามที่ต้องการคำตอบหรือเปล่าไม่ทราบ
0: ต้องการส
1: ิแต่เขาบอกว่ามีการจัดจ้างบริษัทเพียงเจ้าเดียวไม่ทราบว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเจ้าเดียวหรือมีการแบ่งซื้อแบ่งจ้างหรือไม
0: ่
1: แต่อันดับแรก

0: ก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลเพราะเมื่อปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขมีการขับเคลื่อนนโยบายหลักๆ การนำเทคโนโลยีหมอพร้อม AI มาลดความซับซ้อนลดงานรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อประชาชนตรวจสอบได้นะฮะส่วนคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: ก็ออกมาพูดในกรณีนี้เหมือนกันนะครับว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆเนี่ยต้องเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติเท่าที่ทราบอยู่ในกรอบการใช้เงินของโรงพยาบาลนั้นๆส่วนการมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรเชื่อว่าถูกต้องตามกฎหมายแต่โดยส่วนตัวนั้นผมไม่ได้ดูรายละเอียดว่าใครไปทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนะ
1: แต่รัฐมนตรีก็ไม่น่าจะลงไปถึงในเรื่องของรายละเอียด
0: คือจริงๆอ่ะต้องไปตรวจสอบแล้วเพราะว่าอันนี้เขาออกมาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตบอกว่าการจัดอีเวนต์กระทรวงสาธารณสุขอ่ะ
1: คือไม่เหมาะสม
0: เขาตั้งคำถามมีการจัดจ้างบริษัทเจ้าเดียวหรือเปล่าหรือมันมีอะไรมากกว่านั้นไหม
1: แบ่งซื้อแบ่งจ้าง
0: ใช้งบเหมาะสมหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องตอบแล้วเชื่อใช้ความเชื่อว่าถูกต้องตามกฎหมายและส
1: ่
0: วนต
1: ั
0: วไม่ได้ไปดูรายละเอียดก็คือต้องมีการลงไปดูแหละแล้วเดี๋ยวจะต้องมีการแถลงกันต่อมาน
1: ะ
0: ครับว่าจะต้องยังไงอะไรที่มันผิดหรือว่ามันไม่ถูกเนี่ยก็คงต้องทำให้มันถูกต้องแล้วก็ลดความแคลงใจในสังค
1: ม
0: ว่าตกลงแล้วบริษัทที่รับซื้อรับทำรับจัดเนี่ยมันยังไง
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: เมื่อสักครู่ได้ยินเรื่องของหมอพร้อม
0: ครับ
1: ประเด็นหมอพร้อมก็มีประเด็นอยู่นะ
0: ประเด็นหมอพร้อมคือแอปพลิเคชัน
1: ใช
0: ่ข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริง
1: อู้ก็เลยขึ้น
0: ผมไม่ได้ใช้นานแล้วนะ
1: ดิฉันก็ไม่เปิดไปนานแล้วเหมือนกันเพราะว
0: ่
1: า
0: ใช้ตอนสมัยโควิด
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าไม่ได้ใช้อีกเลย
1: เราจะต้องนำไปยื่นเวลาเราจะไปไหนอะไรยังไงว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วหรือยังหรือว่าจองในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนโควิดใช่มั้ยคะช่วงนั้นเราก็จะฮิตกันใช้มากเปิดอยู่ตลอดเวลา
0: บางคนบอกลบไปแล้ว
1: โอ้ยังมีดิฉันยังมีอยู่ดิฉันยังมีอยู่เผื่อจะต้องใช้อีก
0: หมอพร้อมเนี่ยปัญหามันคือเกิดจากประชาชนไปร้องเรียนบอกข้อมูลประวัติการรักษาไม่ตรงกับการรับบริการจริงสาเหตุปัญหาก็คือการบันทึกข้อมูลที่ผิดพลาดเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเนี่ยไปคีย์ข้อมูลชื่อสกุลผิดพลาดทำให้ไปแสดงผลประวัติของคนอื่นระบบตัวแอปปกติแต่แอปเนี่ยทำงานปกติ
1: แต
0: ่ข้อมูล
1: ส่ง
0: มาจากโรงพยาบาลปลายทางมันคลาดเคลื่อน
1: ตอนนี้เห็นว่ามีผู้เสียหายที่มีหลักฐานด้วยนะคุณยืนยันได้แล้วเนี่ย100กว่าคนนะโอ้โหก็ถือว่า100กว่าคนก็เยอะนะคุณนะก็นอกจากตอนนี้ก็น่าจะต้องทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นทางการต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขละค่ะงานเข้าท่านอีกแล้วนะคะ เพราะว่าทนไม่ได้กับคำชี้แจงว่าคีย์ข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกัน
0: ครับ
1: คุณมีนะชื่อซ้ำกัน
0: อย่างชื่อนามสกุลซ้ำกันก็มี
1: นี่คุณแม่ดิฉัน
0: อ
1: ชื่อนามสกุลซ้ำกันในโรงพยาบาลเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าเลขประจำตัวประชาชน13หลัก
0: ไม่ใช่
1: ไม่เหมือนกันนะคะเรื่องนี้เนี่ยคือคนที่ผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่อยากได้ยินคำชี้แจงนี้ว่าคีย์ข้อมูลผิดเพราะชื่อซ้ำกันโดยอยากจะเรียกร้องให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการตามพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลก็คือ1เร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกของโรงพยาบาลค่ะ2เร่งรัดแก้ไขแล้วก็ลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกจากระบบทั้งหมดแล้วก็ขอเอกสารราชการยืนยันว่าเป็นข้อมูลผิดพลาดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ 3. ให้ทางกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เร่งด่วนเมื่อพบผู้ทำความผิดขอให้ดำเนินการทางวินัยแล้วก็กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและ4ขอให้ตรวจสอบและแจ้งผลรวมทั้งการออกเอกสารยืนยันให้กับผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยภายใน15วันด้วยก็นอกจากนี้ผู้เสียหายทั้งหมดมีความต้องการนะคุณทรงพลอยากจะให้ดำเนินคดีอาญาแล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ก็ให้น่าเห็นใจกับผู้ปฏิบัติงานระดับร่างนะคะถ้าเกิดว่าจะถูกกดดันให้คีย์เพื่อผลการประเมิน KPI ก็จะต้องยื่นหนังสือก่อนแล้วก็ขอรอคำตอบ15วันถ้าไม่มีคำตอบเนี่ยก็ดำเนินคดีอาญาแน่นอนเขาว่าอย่างนั้น15วันได้ไหมคุณตรวจสอบ15วัน
0: ก็ได้ คือการตรวจสอบเนี่ยก็คือตรวจสอบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วนั่นแหละต้นทางเนี่ยคือใครก็ต้องคือระบบราชการก็คือถ้ามันมีปัญหาอะไรปุ๊บเนี่ยจะต้องมีผู้รับผิด
1: แต่ระบบราชการ15วันน่าจะต้องเป็น15วันทำการนะคะ
0: สามไม่นับเสาร์อาทิตย์
1: แล้วไม่นับเสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดถูกต้องนะคะก็อาจจะต้องใจเย็นสักนิดนึงนะคะ
0: ความคือเขาเลยบ่นไงความยุติธรรมเนี่ยมีวันหยุดด้วย
1: จริง จริงมันไม่ควรเนาะที่จริงแล้วนะคะแต่จากการรวบรวมข้อมูลทราบว่าพบผู้เสียหายส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุดค่ะ
0: ร
1: องลงมาเนี่ยภาคเหนือแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะคะส่วนกรณีที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันสุขภาพนั้นก็อยากให้สาธารณสุขเนี่ยออกหนังสือราชการถึงบริษัทประกันทุกแห่งนะคะยืนยันว่าเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดจากโรงพยาบาลไม่ใช่ประชาชนคือก็คงจะกลัวว่าจะถ้าจะภาษาบ้านเราภาษาคนธรรมดาโบยให้กับประชาชนว่าประชาชนผิดหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละค่ะตรวจสอบกันนิดนึงแล้วกันนะข้อมูลแบบนี้ประชาชนก็กลัวแหละ
0: ยังอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮ
1: ะ
0: เมื่อสักครู่ผมบ่นไป
1: เรื่องอะไร
0: จากอีเวนต์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่
0: รัฐบาลออกมาตอบโต้แล้วครับสงสัยได้ยินนะครับ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยเพิ่งออกมาเลยฮะ
1: ว่าไง
0: รัฐบาลยืนยันฮะตรวจงบบัตรทองทุกบัตรบัตรการใช้อีเวนต์ลั่นพร้อมถูกตรวจสอบนะฮะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาเรื่องของบัตรทองก่อนนะฮะบัตรทองเนี่ยมีการกล่าวหาว่านำเงินงบด้านรักษาพยาบาลไปจัดอีเวนต
1: ์
0: รัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้สื่อสารต่อสาธารณชนเนี่ยบนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศนะครับสงสัยกันว่ามีงบบัตรทองเนี่ย 60,000 ล้านบาทนะครับเป็นการตั้งคำถามของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีสาธารณสุขเพื่อให้เกิดการตรวจสอบนะฮะอธิบายโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายในการทุจริตแต่อย่างไรนะครับเมื่อได้รับคำชี้แจงสปสช.ก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินไม่ได้หายแต่กระจายไปยังหน่วยบริการทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะการตรวจสอบครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อให้เกิดเห็นรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณและเพิ่มความโปร่งใสของการไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายนะครับส่วนข้อกล่าวหาบอกเอาเงินงบบัตรทองไปจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบสปสช.เป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลมีหลักเกณฑ์เบิกจ่ายชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้วัตถุประสงค์อื่นได้ส่วนงบที่ไปใช้จัดกิจกรรมของโรงพยาบาลหากมีการดำเนินงานจริงเป็นเงินบำรุงของโรงพยาบาลตามระเบียบที่เกี่ยวข้องไม่ใช่งบรักษาพยาบาลจากกองทุนบัตรทองและรัฐมนตรีไม่มีอำนาจนำเงินงบบัตรทองไปโอนหรือสั่งใช้เพื่อทำกิจกรรมอื่นๆตามที่กล่าวอ้างนะฮะ
1: ก็ออกมาให้ความชัดเจนชี้แจงนะคะพี่น้องประชาชนจะได้ไม่เกิดข้อกังขาและข้อสงสัยต่อไปนะคะเอาไปดูเรื่องของผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างตอนนี้เนี่ยยื่นมาแล้ว 4,830,000 รายนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นปัญหาเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะค่ะแล้วโดยในเรื่องของจำนวนผู้ที่เข้าไปยื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันตอนนี้ก็คือคนก็ทยอยเข้าไปนะแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยเห็นว่าเริ่มจะปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงการคลังจะเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงสิ้นเดือนสิงหาก็คือ31สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเนี่ยเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์กันได้นะคะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์เนี่ยจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปค่ะก็รีบไปจัดการนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นประโยชน์ของตัวเองนะนะคะใครที่มีปัญหาก็ไปยื่นอุทธรณ์ซะแล้วก็เขาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมก็รีบไปยื่นให้ครบถ้วนจะได้ใช้สิทธิ์กันนะคะ
0: ครับก็ยื่นอุทธรณ์ก่อนนะฮะยื่นอุทธรณ์ก่อนในระบบนะฮ
1: ะ
0: ที่เขา
1: เปิดเอาไว้ใช่ค่ะ
0: จะได้ไม่เสียสิทธิ์นะเรื่องของกระทรวง DE นะฮะไม่ใช่ไทย AI Passport นะฮะเขาร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยนะผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะตอบโจทย์ผู้ใช้บริการร่วมมือกับภาครัฐขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็ DE เนี่ยเขาก็มีข้อมูลแพลตฟอร์มนะครับเชื่อมโยงกับไปรษณีย์ไทยที่จะช่วยเหลือกันนะครับในการขับเคลื่อนการส่งของส่งพัสดุแล้วก็เข้าถึงบริการต่างๆเพราะปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการส่งของอะไรต่างๆเนี่ย e-commerce เนี่ยเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: นะตั้งแต่โควิดนะแล้วก็คือรัฐเน
1: ี่
0: ย
1: ออนไลน์
0: จะต้องแข่งขันสู้เอกชนให้ได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พูดง่ายๆคือตอนนี้มี Shopee ใช่ไหม
1: ใช่ Shopee Lazada
0: เต็มไปหมด
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมฮะที่เขาส่งของเนี่ย Shopee เคยจะทำ ส่งของเขานะ
1: ใช่
0: เออไม่รู้ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว
1: ก็มีนะคุณ
0: แต่จุดเด่นของไปรษณีย์ไทยเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือส่งถึงบ้าน
1: ใช่แ
0: ล้วก็ทรัพย์สินข้าวของเนี่ยมันปลอดภัย
1: มักจะไม่มีปัญหาม
0: ักจะไม่ค่อยมีปัญหา
1: ค่ะ
0: นะครับถ้าคือถ้าผมเทียบกับเอกชน
1: ใช่ๆมักจะไม่มีปัญหาเรื่องของความเสียหาย
0: นี่คือจุดขายของไปรษณีย์ไทย
1: ใช่ๆ
0: นะที่สามารถที่จะยังต่อสู้ในสนามที่ค่อนข้างที่จะร้อนแรงในทางธุรกิจได้นะคร
1: ับ
0: ซึ่งภาครัฐเนี่ยเวลาจัดอะไรต่างๆเนี่ยมักจะมีปัญหาสู้กับเอกชนไม่ได้
1: ใช
0: ่มาในอดีตนะ
1: ในเรื่องความเร็วหรือความอะไรแบบนี้
0: ไปรษณีย์ไทยเนี่ยคือหนึ่งเดียวคนนี้ที่ยังสามารถอยู่ได้
1: ตอนนี้สู้ได้แล้วค่ะคุณเขามีส่งผลมงผลไม้นะคะทุกอย่างแล้วก็มาอย่างเรียบร้อยด้วยนะคะ
0: นะฮะอันนี้ก็มีการจับมือ
1: ใช่
0: นะคร
1: ับ
0: ระหว่างไปรษณีย์ไทยกับ DE นะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิโลกค่ะ
0: สันพรชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
5: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
4: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
5: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: นายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้เพื่อสานต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศ
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ซึ่งเป็นการเยือนไทยครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีการเยือนครั้งนี้สะท้อนความสำคัญของความสัมพันธ์ไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและเป็นโอกาสผลักดันความร่วมมือทวิภาคีโดยเฉพาะด้านความมั่นคงคุณภาพชีวิตของประชาชนและความร่วมมือในกรอบอาเซียน ผู้นำทั้งสองประเทศจะหารือข้าราชการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นต่างๆพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ระหว่างหน่วยงานของไทยและเมียนมารวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะร่วมงาน Thailand Myanmar Business Forum 2026เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: บริษัทไปรษณีย์ไทยวางแนวทางขับเคลื่อนงานปีที่114เดินหน้ายกระดับการบริการรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและสังคมไทยอย่างยั่งยืน
9: นายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนงานในปีที่111ว่าไปรษณีย์ไทยวางกลยุทธ์ relationship เพื่อปรับรูปแบบการสร้างการเติบโตขององค์กรจากการขับเคลื่อนด้วยปริมาณการขนส่งสู่การสร้างคุณค่าจากข้อมูลความเข้าใจผู้ใช้บริการและความร่วมมือกับพันธมิตรโดยนำระบบ CRM ข้อมูลมาต่อยอดเป็นบริการโซลูชันใหม่และโมเดลธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการกำหนดแผนขับเคลื่อนองค์กรผ่าน3แนวทางได้แก่การยกระดับศักยภาพองค์กรด้วยข้อมูลเทคโนโลยี AI และระบบการดำเนินงานการต่อยอดข้อมูลและความเข้าใจผู้ใช้บริการเพื่อพัฒนาบริการและสร้างการเติบโตร่วมกับลูกค้าผู้ประกอบการและพันธมิตรพร้อมยกระดับเครือข่ายและความเชื่อมั่นสู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมที่เชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืนทั้งนี้จากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาสร้างรายได้รวมกว่า 22,100 ล้านบาทมาจากรายได้หลักธุรกิจขนส่งและโลจิสติกโดยธุรกิจบริการส่งด่วน EMS ถือเป็นบริการหลักสร้างรายได้กว่า 9,500 ล้านบาทสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้ทำรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 2.98 โดยคาดว่ารายได้ EMS ตลอดปีนี้ยังสูงกว่า 10,000 ล้านบาทมาริชโยรายงาน
3: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569เร่งบริหารจัดการน้ำรับสถานการณ์น้ำในพื้นที
10: ่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงดำเนินมาตรการในการเตรียมรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์น้ำในปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4แห่งและ1เขื่อนในพื้นที่ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์น้ำพอใช้ในส่วนของการรับมือฤดูฝนปี2569นี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดด้วยการบริหารจัดการน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดควบคู่กับการกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดจนตรวจสอบสภาพความมั่นคงของอาคารชลประทานให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพที่สำคัญมีการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างสม่ำเสมอและเตรียมพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: ะคะเพื่อที่จะมาทดสอบกันว่าความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานของเรานั้นเป็นอย่างไรเนื้อหาในวันนี้นั้นเหมาะกับนักเรียนชั้นประถมนะคะหรือว่าเป็นบุคคลทั่วไปที่อาจจะไม่ค่อยมั่นใจในพื้นฐานภาษาอังกฤษของตัวเองสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะชวนให้มาลองฝึกทำแบบทดสอบง่ายๆกันค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะในวันนี้นะคะประโยคที่นำมาฝากกันเนี่ยจะเป็นประโยคที่หลายคนมักจะผิดค่ะดังนั้นนะคะอย่างที่เรียนไปนะคะว่ารายการของเราในวันนี้เหมาะกับนักเรียนนะคะหรือว่าคุณผู้ชมที่อาจจะทิ้งภาษาอังกฤษไปนานแล้วก็ไม่มั่นใจในพื้นฐานของตนเองนะคะดังนั้นเรามาลองฟังกันนะคะดิฉันจะมีประโยคง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวจุดที่เป็นช่องว่างดิฉันจะใช้คำว่า blank แล้วกันนะคะ blank แปลว่าช่องว่างนะคะแล้วก็จะมีตัวเลือกวันนี้จะมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วมีกระดาษแล้วก็ปากกานะคะลองจดประโยคที่จะเป็นแบบทดสอบของเรากันเลยค่ะประโยคขึ้นต้นด้วยว่าเดี๋ยวดิฉันอ่านทั้งประโยคก่อนดีกว่านะคะ Every country blank good people and bad people Every countryblank good people and bad people ค่ะคุณผู้ฟังคะในประโยคนี้เนี่ยเราจะต้องหาคำไปเติมในตำแหน่งที่ดิฉันพูดว่า blank นะคะ every country blank good people and bad people ประโยคนี้เนี่ยมีตัวเลือกให้เลือก2ตัวเลือกค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือ a have แล้วก็ b has นะคะระหว่าง a have h a v e แล้วก็ b boy นะคะ hashas คุณผู้ฟังคิดว่าจะเลือกข้อไหนดีคะเลือกแล้วใช่ไหมคะถ้าเลือกแล้วนะคะจะต้องเลือกข้อ b boy ค่ะประโยคเต็มก็จะเป็นว่า every country has good people and bad people นะคะในทุกๆประเทศเนี่ยมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีนะคะซึ่งประโยคนี้จะเป็นไวยากรณ์ที่ถ้าเป็นข้อสอบจะออกบ่อยมากเลยนะคะซึ่งถ้าคุณผู้ฟังได้เจอประโยคลักษณะนี้นะคะต้องสังเกตที่คำว่า every นะคะ e v e r y every เนี่ยจะมีความหมายว่าทุกๆนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษ every เนี่ยเราจะนับเป็น1หรือว่าเป็นหน่วยเดียวนะคะดังนั้นแม้ว่า every country จะมีความหมายว่าทุกๆประเทศก็ตามแต่เขาจะหมายถึงหน่วยเดียวนะคะดังนั้นคำตอบเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกกริยาไปช่วยนะคะหรือกริยาไปเติมเนี่ยเราจะต้องเลือกกริยาที่อยู่ในรูปของเอกพจน์นั่นเองค่ะ every country has good people and bad peopleหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการที่จะสอบถามหรือว่าแนะนำรายการนะคะก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้ค่ะที่075-672-009นะคะหรือว่าจะอีเมลก็ได้ค่ะ tipathar@w.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English
1: สุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆแล่ลูกแต่งงานแล่ล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มแน่นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวทถุงส่ง FM 97 MHz
2: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: เหตุใดคนไทยถึงไม่รักกัน
6: เหตุใดคนไทยถึงใจแคบลง
5: เหตุใดคนไทยถึงคิดทำร้ายกัน
6: เห ตุใด
5: เหตุใด
6: เหตุใด
5: และเหตุใด
2: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวทสุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
7: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
2: ห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
9: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
10: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
11: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการของเราค่ะคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำช่วงเวลาแบบนี้นะคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้อยู่กับมุค่ะออนปวีวงวชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะ FM 89.75 MHz นะคะเช่นเคยวันนี้เรามาเจอกันวันอังคารที่4เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับแรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะคุณผู้ฟังคะรายการของเราค่ะคุยข่าว9โมงเนาะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันนะคะจังหวัดชุมพรค่ะที่สวทชุมพรเนาะจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะส่วนหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังมาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือเพจ Facebook สวท.จุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดหัวใจรวมถึงรายงานสภาพอากาศพื้นที่ต่างๆกันเข้ามาได้ค่ะในห่วงเวลาแบบนี้คุณผู้ฟังคะยาวจนถึงเดือนวันที่7เดือนสิงหาคมนี้หรือว่าปลายสัปดาห์นี้นะคะก็พื้นที่ภาคใต้ของเราโดยเฉพาะฝากฝั่งของตะวันตกยังคงได้รับผลกระทบจากอิทธิพลเรื่องของพายุแล้วก็คลื่นลมแรงต่างๆนะคะเดี๋ยวยังไงเราไม่รอช้าเราไปติดตามเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันกันเลยดีกว่าคุณผู้ฟังคะว่าพื้นที่บ้านเราเนาะเมื่อวานนี้จริงๆสุราษฎร์ธานีฝนก็ตกลงมาช่วงเย็นๆนะคะแต่ก็ตกลงมาไม่ได้หนักมากนะคะแต่ยังไงก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันด้วยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูฝนยาวๆกันไปด้วยค่ะคุณฟังทีนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตนออกกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตนออกมีฝนดูฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนค่ะ วันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสรุปกันง่ายๆเนอะฝั่งเราภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอสวีพะโต๊ะหลังสวนและละแมค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีเมื่อวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอนพิตำพิปูลฉวางถ้ำพนราช้างกลางนาบอนและทุ่งสงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะสุราษฎร์ธานีวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอดอนสักกาญจนดิษฐ์บ้านนาสารเวียงสาพระแสงชัยบุรีพนมคีรีรัตน์นิคมบ้านตาขุนวิภาวดีและท่าช้างค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะเดินเรือด้วยความระวังอันตรายก่อนเนื่องจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักค่ะส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากพยากรณ์อากาศคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในภาพรวมของประเทศกันก่อนนะคะประเด็นแรกเลยคุณผู้ฟังคะในเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะห่วงวันนี้ค่ะนายกก็เดินทางไปยังประเทศอินโดนีเซียค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าไปติดตามเนาะในเรื่องของเป็นการเยือนเขาเรียกว่าเยือนอินโดนีเซียนะคะในรอบที่เป็นประมาณ15ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นการเปิดฉากอย่างเป็นทางการเนาะซึ่งอินโดนีเซียก็ให้การต้อนรับอย่างสมเกียรติก่อนร่วมโต๊ะกำหนดทิศทางความร่วมมือแห่งอนาคตค่ะโดยช่วงเวลาประมาณ 4:30 นของเมื่อวานนี้นะคะนายอนุทินชาญวิรกูลนายรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการค่ะโดยมีนายปราโบโวซูบียันโตค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรตินะคะที่กรุงจาการ์ตาเนอะที่อินโดนีเซียค่ะโดยพิธีต้อนรับนี้ก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นค่ะความไว้วางใจและก็ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียอีกทั้งยังเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกไทยในรอบ15ปีด้วยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะนายกแล้วก็ประธานาธิบดีอินโดนีเซียก็จะเข้าหารือกลุ่มเล็กต่อด้วยการหารือทวิภาคีเต็มคณะนะคะก่อนร่วมสักขีพยานในพิธีและเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับและแถลงข่าวร่วมของ2ประเทศนั่นเองค่ะวันนี้นายกก็ยังอยู่ที่อินโดนีเซียนะคะก็เดี๋ยวสามารถเกาะติดเรื่องของภารกิจแล้วก็ของฝากประเทศไทยนะว่านายกจะได้นำความร่วมมือหรือข้อตกลงอะไรระหว่างอินโดนีเซียและไทยเพื่อ ื่อพัฒนา2ประเทศเดินหน้าไปอย่างมั่นคงในอนาคตด้วยนะคะขณะเดียวกันค่ะในช่วงห่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมขออภัยค่ะสิงหาคมเนาะก็เดี๋ยวนายกก็จะเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาในโอกาสเย็นไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้ด้วยนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะคะว่านายกค่ะพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไหลค่ะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเย็นไทยอย่างเป็นทางการช่วงวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้โดยนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะซึ่งการเดินทางมาเยือนครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์ของไทยเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านค่ะและถือเป็นโอกาสสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลต่อความมั่นคงแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนค่ะซึ่งกำหนดการเนี่ยช่วงวันที่6นะคะก็จะมีการต้อนรับที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศหลังจากนั้นผู้นำทั้งสองประเทศก็จะร่วมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและเต็มคณะค่ะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในประเด็นต่างๆที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ความสำคัญร่วมกันและเป็นสักขีพยานในการลงนามแล้วก็แลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยแล้วก็เมียนมาค่ะรวมทั้งพิธีมอบความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ในช่วงค่ำค่ะนายกก็จะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีเมียนมาด้วยในโอกาสเยือนครั้งนี้ค่ะก็จะมีการเข้าร่วมพิธีในการเปิดงาน Thailand Myanmar Business Forum2026นะคะซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมารวมถึงเวทีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของปมดราม่าเรื่องของงบบัตรทองนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะได้มีการย้ำว่ารัฐบาลเนี่ยตรวจสอบทุกบทบาทเพื่อความโปร่งใสปัดข้อกล่าวหานำงบผู้ป่วยไปจัดอีเวนต์พร้อมเปิดรับทุกการตรวจสอบค่ะเรื่องนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตรทองค่ะและกล่าวหาว่ามีการนำงบประมาณเนี่ยด้านการรักษาพยาบาลไปใช้ในการจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์นะคะว่ารัฐบาลยินดีให้มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนเพราะการใช้งบประมาณแผ่นดินต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่ขอให้การสื่อสารต่อสาธารณะเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศค่ะโดยรองโฆษกก็กล่าวนะคะว่ากรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบประมาณบัตรทองกว่า 60,000 ล้านบาทนั้นเรื่องนี้นายพัฒนาพร้อมพลัดค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการตั้งคำถามขึ้นเพื่อให้เกิดการตรวจสอบแล้วก็อธิบายโครงสร้างของการจัดสรรงบประมาณอย่างละเอียดไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินสูญหายหรือว่ามีการทุจริตแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำชี้แจงจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ยืนยันชัดเจนว่าเงินดังกล่าวไม่ได้หายไปแต่กระจายไปยังหน่วยบริการประเภทต่างๆทั้งโรงเรียนแพทย์โรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานอื่นโรงพยาบาลเอกชนกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่และก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นการตรวจสอบในครั้งนี้จึงเป็นการตรวจสอบเพื่อเห็นรายละเอียดของการจัดงบจัดสรรงบประมาณค่ะและก็เพิ่มความโปร่งใสของระบบไม่ใช่การกล่าวหาว่าเงินหายนั่นเองขณะเดียวกันค่ะสิ่งที่มีการสั่งการเพิ่มเติมจากกระทรวงสาธารณสุขคือการให้คณะอนุกรรมการด้านการเงินและการคลังของสปสช.จัดทำข้อมูลเชิงลึกภายใน7วันนะคะเพื่อเห็นรายละเอียดว่างบประมาณแต่ละส่วนถูกจัดสรรไปยังหน่วยงานใดอยู่ภายใต้ฐานกฎหมายใดและมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายอย่างไรรวมถึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการได้หรือไม่ค่ะส่วนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการนำงบบัตรทองเนี่ยไปใช้ในการจัดกิจกรรมหรือว่าอีเวนต์นั้นรัฐบาลยืนยันว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนื่องจากงบหลักของงบประกันหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเป็นงบค่าบริการรักษาพยาบาลซึ่งมีหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและก็การใช้จ่ายที่ชัดเจนไม่สามารถนำไปใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์อื่นได้นั่นเองค่ะมาดูกันต่อในประเด็นที่เมื่อวานนี้แหละคุณผู้ฟังคะประเด็นเรื่องของOM Plus นะคะซึ่งถือว่าจริงๆรอบแรกเนี่ยช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะ31กรกฎาคมค่ะจริงๆรอบนั้นเนี่ย เขาเรียกอะไรการซื้อการจองเนี่ยเรื่องของออม plus เนาะหมดไปในเวลาที่แบบสั้นมากๆค่ะทำให้รัฐบาลมีการเปิดขยายเวลาเนาะช่วงวันที่3ก็คือเมื่อวานนี้ยาวจนถึงวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะซึ่งกระแสนี้กลายเป็นปรากฏการณ์ทางการเงินที่ร้อนแรงเนาะคุณผู้ฟังคะเมื่อพันธบัตรรัฐบาลออม plus เนี่ยที่กระทรวงการคลังได้เปิดจำหน่ายอย่างที่มุกบอกไปนะคะวงเงินรวมกว่า 2,000 ล้านบาทเนาะขายหมดเกลี้ยงภายใน21วินาทีเลยทีเดียวค่ะซึ่งจากความต้องการที่ล้นหลามค่ะก็อย่างที่มุกบอกไปมีการเปิดเพิ่ม 3-5 สิงหาคมนี้โดยกำหนดวงเงินเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทผ่านแพลตฟอร์มBarn Connect นะคะซึ่งรอบนี้ก็ยังคงใช้วิธีการจัดสรรแบบ small lotFirst ค่ะเพื่อกระจายสิทธิ์ให้กับผู้ลงทุนรายเล็กอย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมที่สุดซึ่งนายเอกนิติรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุนะคะว่าออม plus ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์การออมตัวใหม่แต่เป็นเครื่องมือหนึ่งค่ะที่จะช่วยแก้โจทย์เชิงโครงสร้างสำคัญของประเทศเนื่องจากปัจจุบันคนไทยไม่น้อยค่ะยังมีเงินออมไม่ถึง6เดือนของค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะและก็ยังพบว่าการออมของไทยเนี่ยลดลงต่อเนื่องขณะที่หนี้ครัวเรือนยังสูงกว่า 86% ของ GDP นอกจากนี้ค่ะไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์แต่ผู้สูงวัยไทยจำนวนมากยังไม่ได้มีความมั่นคงทางการเงินเพียงพอค่ะซึ่งหากไม่ส่งเสริมการออมในวันนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบการเงินการคลังของประเทศในระยะกลางถึงยาวและย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของการออกพันธบัตรออม plus ยังเป็นการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างความเหลื่อมล้ำทางการเงินของประเทศอย่างยั่งยืนปรากฏการพันธบัตรเนี่ยขายหมดในพริบตาถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนว่าคนไทยเริ่มตื่นตัวค่ะแล้วก็เริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตระยะยาวโดยมีเทคโนโลยีการเงินหรือว่าฟินเทคค่ะเป็นตัวเร่งในการให้ประชาชนรายย่อยเนี่ยสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะจากการที่ระบบสามารถรองรับธุรกรรมมหาศาลและปิดการขายได้ในเวลา21วินาทีเท่านั้นแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีค่ะได้ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสินทรัพย์ทางการเงินจากเดิมที่ต้องไปต่อคิวที่ธนาคารก็มาสู่การกดซื้อได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสและในภาวะดอกเบี้ยเงินฝากที่น้อยนิดค่ะประชาชนเริ่มเรียนรู้ที่จะย้ายเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ธรรมดาไปสู่การออมของภาครัฐที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าและมีความเสี่ยงต่ำค่ะนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเรื่องคนไทยออมไม่พอเนาะตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลแต่ในมุมกลับกันค่ะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจที่สั่นคลอนเพราะเมื่อประชาชนส่วนหนึ่งมองไม่เห็นโอกาสจากการลงทุนในภาคธุรกิจจริงหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆการนำเงินมาพักไว้ในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งให้ผลตอบแทนแน่นอนและปลอดภัยที่สุดจึงกลายเป็นหลุมหลบภัยทางเศรษฐกิจมากกว่าจะเป็นการออมเพื่อการเติบโตนอกจากนี้ค่ะนักลงทุนรายย่อยและก็ประชาชนทั่วไปกำลังมองหาการลงทุนในภาคธุรกิจจริงรวมถึงเปิดกิจการใหม่หรือแม้แต่การลงทุนในตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆมีความเสี่ยงสูงเกินในภาวะปัจจุบันนะคะซึ่งปรากฏการณ์21วินาทีไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จทางเทคโนโลยีหรือว่าตัวยอดขายค่ะแต่เป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยที่ตื่นตัวในเรื่องของการปรับตัวสู่โลกการเงินยุคใหม่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นดัชนีชี้วัดความระมัดระวังตัวขั้นสุดของประชาชนต่อสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเช่นเดียวกันดังนั้นหลังจากนี้เหลือเพียงโจทย์สำคัญของรัฐบาลนะคะว่าจะสามารถแปลงกระแสความตื่นตัวให้กลายเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่ยั่งยืนของทั้งคนไทยทั้งประเทศในระยะยาวได้อย่างไรค่ะและที่สำคัญรัฐบาลจะต้องเร่งฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจเพื่อไม่ให้เงินทุนของประเทศเนี่ยจมอยู่ในเฉพาะสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นด้วยนะคะเอาเรื่องนี้มาเล่ากันให้ฟังแบบนี้ค่ะทีนี้มาดูกันต่อในเรื่องของความคืบหน้ากรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างนะคะมีการเปิดเผยว่า5ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วเตรียมส่งสำนวนปปช.ไม่เกินวันพุธหน้าค่ะโดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังขาพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะว่า พนักงานสอบสวนได้ออกมาเรียกผู้ต้องหารวม13รายโดยในขณะนี้มีผู้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว5รายแบ่งเป็นบุคลากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์1รายคือนายเรืองกิจศิริกิจผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาของมศวซึ่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วโดยนายเรืองเดชยังคงยืนยันคำให้การเดิมส่วนอีก4รายเป็นข้าราชการที่ตรวจพบในบ้านพักวันเกิดเหตุค่ะขณะที่ผู้ต้องหาอีก8รายได้ขอเลื่อนการเข้าพบเป็นครั้งแรกนะคะโดยอ้างเหตุผลเรื่องการติดต่อทนายความในจำนวนนี้รวมถึงนายธีรุจสุภวิบูลย์ผลอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งจะคาดว่าจะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายในสัปดาห์นี้ส่วนผู้ต้องหาที่เหลืออีก7รายจะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ระบุเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีพยานหลักฐานชัดเจนว่ามีเจ้าพนักงานเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะทั้งนี้ข้อหาของผู้ต้องหาทั้งหมดจะมีทั้งฐานความผิดเป็นตัวกลางร่วมและผู้สนับสนุนค่ะโดยหลักการหลังจากการรวบรวมพยานหลักฐานและคำให้การเสร็จสิ้นคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพิจารณาได้ไม่เกินวันพุธของสัปดาห์หน้าหรือช่วงวันที่12สิงหาคมนะคะเพื่อให้ปปช.เนี่ยชี้ขาดว่าจะรับเรื่องไว้ดำเนินการเองหรือมอบหมายให้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการสอบสวนต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องของความคืบหน้าเนาะเรื่องของการทุจริตท้องถิ่นนะคะมาดูกันต่อเรื่องของน้ำมันโลกกันสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะกลุ่ม OPEC Plus เนี่ยตกลงที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะรายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC Plus อาทิซาอุดิอาระเบียค่ะรัสเซียแล้วก็อีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดค่ะมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี66ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งถอนตัวไปนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและก็ยูเครนค่ะทางด้านของนายฮอเกเลออนค่ะหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของไรสเตดเอเนอร์จีนะคะของนอร์เวย์เนาะก็กล่าวเขาว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการปริมาณน้ำมันสุดเกินเมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติค่ะพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาส4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้นั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในช่วงนี้ค่ะด้วยเรื่องของความคืบหน้าเนาะเรื่องของสงครามตะวันออกกลางกันบ้างนะคะเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกมาระบุค่ะว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้เรื่องนี้นายเอสมาอิลบากาอีค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ออกแถลงการเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะคะที่มีการระบุว่ายังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางเกิดขึ้นในเวลานี้หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างค่ะว่าการเจรจารอบใหม่ระหว่าง2ประเทศเริ่มขึ้นแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านค่ะขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะยืนยันว่าการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้พร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาดังกล่าวถือเป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับอิหร่านแล้วที่จะได้ลงนามข้อตกลงกับสหรัฐนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องราวความเคลื่อนไหวเนาะที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศค่ะได้เวลาที่เราจะมาติดอาวุธติดความรู้ข้อกฎหมายเนาะวันนี้ค่ะรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินจะนำเสนอข้อความข้อกฎหมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันในประเด็นใดนั้นไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินได้เลยค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: วัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมสุวิจักรมงคลสมนิษฐ์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมาพูดเรื่องการกู้ยืมเงินกันทางไลน์ทาง Facebook เพราะว่าทุกวันนี้เราก็ติดต่อกันทางไลน์ทาง Facebook ว่าการกู้ยืมเงินทางไลน์ทาง Facebook สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีกันได้หรือไม่แม้จะไม่มีกระดาษลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญอย่างที่กฎหมายเขียนไว้นะครับบางคนอาจจะเข้าใจว่ามันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือกระดาษเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยมันไม่สามารถนำไปเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้มันเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับคือตอนนี้ได้มีคำพิพากษาศาลฎีกาวางหลักเรื่องนี้ไว้นะครับว่าการส่งข้อความกู้ยืมเงินที่ว่ามีจำนวนกู้ที่แน่นอนมีระยะเวลาการคืนเงินและผู้ให้กู้มีหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้กู้ก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องคดีได้นะครับซึ่งฎีกาที่2162/2567มันมีข้อที่จริงอยู่ว่านะครับซึ่งเป็นฎีกาแรกของประเทศไทยนะครับที่ศาลฎีกาพิพากษาไว้เป็นพยานฐานข้อที่จริงในคดีเนี่ยนาย A เนี่ยเป็นเพื่อนกับนาย B นาย A เนี่ยอยู่กรุงเทพส่วนนาย B อยู่ต่างจังหวัดนาย A เนี่ยเดือดร้อนเรื่องเงินจึงโทรมาหานาย B ว่าขอกู้เงินสัก 500,000 บาทนาย B เป็นเพื่อนรักกับนาย A ก็บอกว่าให้ส่งข้อความมาทางไลน์ว่าจะกู้ยืมเงินกันเท่าไหร่ระยะเวลาในการคืนเงินแล้วก็ให้เลขบัญชีมาด้วยนาย A เนี่ยก็ส่งข้อความว่าขอกู้ยืมเงินจำนวน 500,000 บาทพร้อมระบุว่าจะใช้คืนภายใน3เดือนแล้วก็ส่งเลขบัญชีมาด้วยนาย B ด้วยความรักเพื่อนก็โอนเงิน 500,000 บาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีของนาย A แล้วก็แคปหน้าจอคือถ่ายภาพหน้าจอไว้นะครับเป็นหลักฐานพอครบ3เดือนเนี่ยนาย A เนี่ยโทรไปแล้วไม่รับสายบ้างก็เกิดให้ความอึดอัดใจกับนาย B พอโทรติดก็บอกว่าเรายืมเงินนายเนี่ยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อในกระดาษฟ้องร้องเขาคดีได้ไม่ได้หรอกในบีในความอึดอัดเพื่อนก็เพื่อนนะถึงขั้นนี้เงินไม่เข้าใครก็เลยฟ้องบังคับชำระหนี้จำนวน 500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยผิดนั้นต้องกดว่าอย่างเงี้ยฟ้องไปแล้วศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องในบีอุดฎีกาครับศาลฎีกาวินิจฉัยว่านะครับการที่นาย A เนี่ยสมัครแอปพลิเคชัน LINE เป็นการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ตั้งแต่ที่นาย A สมัครใช้บริการแอปพลิเคชัน LINE แล้วการที่นาย A เนี่ยส่งข้อความขอกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชัน LINE ที่นาย A สมัครไว้ในการใช้บริการข้อความดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา653ประกอบพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2544เมื่อมีข้อความว่ากู้เงินกันจำนวนเท่าไหร่มีหลักฐานการโอนเงินของผู้ให้กู้สัญญากู้จึงสมบูรณ์ตามกฎหมายศาลฎีกาพิพากษากลับให้นาย A ชดใช้เงินคืนให้กับนาย B พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าข้อสำคัญที่จะต้องให้ข้อคิดว่าหากกู้ยืมเงินผ่านทาง LINE ทาง Facebook ท่านควรจะแคปหน้าจอไว้แคปหรือคือถ่ายจอหน้าจอไว้นะครับแล้วก็เวลาเขาส่ง LINE มาให้ระบุจำนวนเงินที่ขอกู้ระบุเวลาที่ใช้เงินคืนแล้วก็ LINE นั้นในอดีตสามารถเป็นเวลาที่ติดต่อกันสามารถระบุตัวคนขอกู้ได้แน่นอนนั้นเรื่องนี้เป็นคติสอนคนที่คิดจะเบี้ยวหนี้ที่กู้เงินกับทางไลน์ในโลกดิจิตอลมันไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินผ่อนทาง LINE แล้วก็ Facebook นะคะถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวของหลายคนแล้วก็หลายคนก็เจอปัญหานี้อยู่ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้รับการไขข้อสงสัยเนาะได้รับเกียรติจากคุณสุวิจักรมงคลเสาวนิชค่ะอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นที่มาไขข้อสงสัยในเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะ อยากจะรับชมรายการย้อนหลังสามารถคำไปค้นหานะคะในเพจ Facebook หรือว่า YouTube ค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินหรือว่าสามารถโทรไปปรึกษาเพิ่มเติมได้เนาะที่สายด่วนอัยการช่วยได้ค่ะ1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการที่แต่ละจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะ9:42 ค่ะมาได้เวลาของการไปติดตามสนามข่าวท้องถิ่นของเราค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทาง Facebook Live ด้วยรวมถึงทางด้านของวิทยุในทั้ง6สถานีของเรานะคะทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์ยศโสแล้วก็พี่กันนิกาหนูแดงด้วยค่ะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดท้องถิ่นสนามข่าวท้องถิ่นของเราเริ่มที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะเมื่อวันนี้ค่ะชุมพรเดินหน้ายกระดับความปลอดภัยทางถนนจัดเวทีสอจรสัญจรภาคใต้ค่ะชูแนวคิดชุมพรเซฟรถรวมพลคนร้อยขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจรค่ะนำโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวเนาะแล้วก็มีการเปิดพื้นที่เนาะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะข้อมูลการบูรณาการเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนก็ระบุนะคะว่าชุมพรเองถือเป็นประตูภาคใต้มีความสำคัญค่ะทางด้านของคมนาคมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวส่งผลให้ประชาชนเนาะมียานพาหนะสัญจรเป็นจำนวนมากการป้องกันและก็ลดอุบัติเหตุทางถนนจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนค่ะจังหวัดก็ได้ขับเคลื่อนงา

ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจลดความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาอุบัติเหตุที่สำคัญนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนางอรชรอัฏฐทวีลาภค่ะหัวหน้าแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัดของภาคใต้นะคะกล่าวว่าไทยเองนี่มีผู้เสียชีวิตเนาะจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 150,000 ถึง 170,000 คนต่อปีค่ะโดยรถจักรยานยนต์ก็ถือเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดความสูญเสียสูงสุดสาเหตุสำคัญก็มาจากการขับรถเร็วค่ะการดื่มแล้วขับแล้วก็การไม่สวมหมวกนิรภัยนะคะการจัดเวทีในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการเพิ่มความเข้มแข็งเนาะแล้วก็การเป็นสร้างการต้นแบบของการบูรณาการความร่วมมือของคนในพื้นที่มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนาะเข้ามาร่วมงานกว่า100คนนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการรณรงค์แล้วก็ขับเคลื่อนความปลอดภัยทางท้องถนนนั่นเองค่ะมากันต่อที่จังหวัดชุมพรค่ะจัดกิจกรรมปั่นจักรยานลาลี่ท่องเที่ยวชุมพรส่งเสริมสุขภาพและกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายศิวะพลนิตนายกเทศมนตรีตำบลสะพลีค่ะได้เป็นประธานในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมให้เด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกช่วงวัยหันมาออกกำลังกายและก็เล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอซึ่งเป็นการพัฒนาสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมแล้วก็สติปัญญาค่ะอีกทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญเนาะในการนำกีฬาเนี่ยเข้ามาช่วยส่งเสริมแล้วก็ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดให้เป็น ที่รู้จักอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรมดังกล่าวตั้งชื่อว่าปั่นกินเที่ยวแอดชุมพร2จัดขึ้นในวันอาทิตย์นี้แล้วนะคะ9สิงหาคมมีเส้นทางจักรยานเนี่ยรวมประมาณกว่า50กิโลเมตรค่ะครอบคลุมที่อำเภอปะทิวแล้วก็อำเภอเมืองมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะคะที่คลองท่าเสม็ดเนาะตำบลสะพลีอำเภอปะทิวค่ะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆกิจกรรมหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็เชิญชวนเนาะปิดท้ายข่าวสารค่ะที่จังหวัดชุมพรค่ะมีการประชุมชี้แจงปีงบประมาณปี70ต่อคณะอนุกรรมาธิการเพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรค่ะก็ได้มีการชี้แจงกับคณะอนุกรรมาธิการจังหวัดนะคะเรื่องของงบประมาณปี70เนาะซึ่ง เป็นการพิจารณาเรื่องของรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานต่างๆให้เป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะโดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลแผนงานโครงการนะคะตลอดจนเอกสารประกอบการพิจารณาตามแบบฟอร์มและหลักเกณฑ์ที่กำหนดเนาะทางนี้เพื่อการพิจารณาการดำเนินงานและก็งบประมาณของจังหวัดกลุ่มจังหวัดเนี่ยเป็นไปด้วยความคุ้มค่ารอบคอบแล้วก็ได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนอันจะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและก็ประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะจากชุมพรค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีเมื่อวานนี้ค่ะรองผู้ว่าได้นำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดพระมหาธาตุนะคะเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสักการะแหล่งมรดกโลกค่ะโดยเรื่องนี้นำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมด้วยจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานภาคประชาชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายจากเทศบาลนครนครศรีธรรมราชร่วมกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะแล้วก็ระดมฉีดน้ำทำความสะอาดภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามสร้างความประทับใจแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นจำนวนมากภายหลังองค์การยูเนสโกค่ะได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะซึ่งการดูแลรักษาความสะอาดเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเดินทางมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเนาะจึงขอความร่วมมือประชาชนค่ะโดยเฉพาะชาวนครศรีธรรมราชร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่แหล่งมรดกโลกโดยขอความร่วมมือลดปริมาณขยะภายในวัดทิ้งขยะลงในถุงดำหรือว่าภาชนะรองรับขยะที่ทางวัดจัดเตรียมไว้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็คงความสวยงามของโบราณสถานไว้นะคะขณะเดียวกันก็เชิญชวนประชาชนเนาะเป็นเจ้าบ้านที่ดีค่ะในการร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็รักษาความสะอาดเพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารให้คงความงดงามสมกับการเป็นแหล่งมรดกโลกอันทรงคุณค่าของไทยและเป็นความภาคภูมิใจของชาวศรีนครศรีธรรมราชและก็คนไทยสืบไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดได้มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชค่ะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่39แล้วค่ะ
โดยศาลหลักเมืองนคร

ศรีธรรมราชเนื้อสร้างขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสร้างสิ่งที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนและก็ในที่ดินของราชพัสดุนะคะก็มีเนื้อที่เนาะประมาณ2ไร่เศษค่ะหลังกลางก็เป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองค่ะออกแบบตามลักษณะของศิลปะศรีวิชัยมีอาคารบริวารประจำทิศทั้ง4เรียกว่าศาลจตุโลกเทพนะคะศาลจตุโลกเทพเนาะประกอบด้วยพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระพรหมเมืองและพระบันดาลเมืองนั่นเองค่ะโดยมีการจัดพิธีกรรมที่เข้มขลังเนาะศักดิ์สิทธิ์ค่ะประกอบด้วยพิธีกรรมเผาดวงชะตาเมืองเดิมพิธีลอยชะตาเมืองพิธีสะกดหินหลักพิธีปลุกยักษ์วัดพระบรมธาตุปลุกพระมหากัญจายนะพระปัญญาพระป่วยและเทวดาพิธีปลุกพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพิธีพริกธรณีพิธีเทพชุมนุมตัดชัยค่ะพิธีตอกหัวใจสมุนพิธีฝังหัวใจเมืองพิธีกรรมแกะสลักประติมากรรมเสาหลักเมืองโดยไม้ตะเคียนทองทั้งต้นจากเขายอดเหลืองนะคะพิธีเบิกเนตรหลักเมืองพิธีแห่ยอดชัยหลักเมืองพิธีอัญเชิญหลักเมืองขึ้นสู่ศาลถาวรและพิธีเททองปลียอดศาลหลักเมืองและศาลบริวารนั่นเองค่ะซึ่งวันที่3สิงหาคมเนาะย้อนไปเมื่อปี2530คือ20ประมาณ39ปีเนาะจัดขึ้นค่ะเป็นการรำลึกพิธีการเจิมยอดชัยหลักเมืองซึ่งถือเป็น1ใน16พิธีกรรมสำคัญและถือเป็นมงคลสูงสุดในการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นนำข้าราชการแล้วก็ประชาชนเนาะเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทเพื่อนำยอดหลักชัยยอดชัยหลักเมืองเนี่ยเพื่อทรงเจิมค่ะจบจนกระทั่งเมื่อวันที่16มิถุนายน2543ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารซึ่งเป็นพระราชอิสริยยศในขณะนั้นเนี่ยเสด็จมาทรงเปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการจัดขบวนแห่เสาหลักเมืองย้อนยุคสุดยิ่งใหญ่สืบสานศิลป์ศรัทธาอารยธรรมเมืองแห่งมรดกโลกค่ะโดยเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังขานำโดยนายวิทยาเขียวรอดค่ะร่วมขบวนแห่เสาหลักเมืองย้อนยุคแล้วก็ขบวนศิลปวัฒนธรรมจากวัดพระมหาธาตุวรวิหารค่ะไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชก่อนเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเข้าร่วมพิธีขบวนในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือในการร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของจังหวัดพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมแล้วก็ความศรัทธามาพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าทางสังคมควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็รายได้ให้กับประชาชนค่ะซึ่งกำหนดจัดงานเนาะยังมีวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้1วันผู้ที่สนใจก็สามารถไปร่วมงานในครั้งนี้ได้นะคะก็มีสตรีทอาร์ตเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะร่วมจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วก็ของนครศรีธรรมราชให้คงอยู่สืบไปนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อวานนี้สุราษฎร์ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก่อนร่วมประชุมตรวจราชการแบบบูรณาการนะคะนำโดยนายกล้าณรงค์ยุติธรรมค่ะรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการนะคะสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะโดยมีดร.พัฒนพงษ์พงศกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ดร.วันนีนนท์สิรินะคะผู้ตรวจราชการกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยขออภัยค่ะวิทยาศาสตร์วิจัยและก็นวัตกรรมค่ะก่อนที่จะมีการติดตามเรื่องของนโยบายเนาะแล้วก็แผนงานของส่วนราชการในพื้นที่นะคะซึ่งไปติดตามโครงการสำคัญต่างๆคุณผู้ฟังคะในเรื่องของนโยบายยุทธศาสตร์ชาติค่ะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะคะแล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนโยบายรัฐบาลประกอบด้วยการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้และตรวจติดตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าค่ะนอกจากนี้ค่ะมีการตรวจเนาะราชการตามมาตรา55แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารเชิงพื้นที่แบบบูรณาการและติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลค่ะได้แก่การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเด็กคนพิการและผู้สูงอายุพร้อมให้ข้อเสนอแนะค่ะแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งนี้การตรวจราชการแบบบูรณาการดังกล่าวก็เป็นกลไกสำคัญในการติดตามเนาะก
ำกับค่ะแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการในพื้นที่เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพปัญหาและก็ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะขณะเดียวกันหลังจากมีการติดตามและได้ลงพื้นที่ไปดูการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดซึ่งเป็นการมุ่งสู่เป้าหมายผู้ป่วยไม่เสพซ้ำและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนค่ะเรื่องนี้นายวันนางวันนีค่ะนนท์สิริเนาะผู้ตรวจราชการกระทรวงอว.ค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการดำเนินงานเกี่ยวกับการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชสารเสพติดแล้วก็การดำเนินงาน CBRX ค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยไม่เสพซ้ำแล้วก็กลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนที่โรงพยาบาลสวนสรานรมนะคะซึ่งโรงพยาบาลสวนสรานรมถือเป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่มีความเชี่ยวชาญในการบริการด้านสุขภาพจิตและสารเสพติดในเขตสุขภาพที่11ครอบคลุม7จังหวัดภาคใต้ตอนบนมีการจัดระบบบริการนะคะรวมถึงเรื่องของสุขภาพจิตและก็จิตเวชทั่วไปรวมถึงจิตเวชสารเสพติดค่ะซึ่งผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดในภาพรวมที่ผ่านมาผลลัพธ์ส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายและก็มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการติดตามภายใน90วันและ retention rate หรือว่าเรทในการที่แบบว่ากลับมาเป็นซ้ำเนาะดีขึ้นจากการพัฒนาระบบติดตามแล้วก็คุณภาพข้อมูลอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องลดการกลับมารักษาซ้ำแล้วก็เพิ่มคุณภาพผลลัพธ์ทางคลินิกค่ะซึ่งล่าสุดเนาะโรงพยาบาลก็ได้มีการเปิดอาคารต้นแบบศูนย์บำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดครบวงจรจำนวน70เตียงค่ะวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยค่ะซึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานด้านต่างๆเนาะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาดูกันต่อสุราษฎร์ธานีจัดแผนซ้อมแผนดับเพลิงแล้วก็อพยพหนีไฟในสถานบริการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนำโดยนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในการฝึกซ้อมดังกล่าวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันและก็ระงับอัคคีภัยในสถานบริการหรือว่าสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นลงพื้นที่โดยเป็นการจำลองนะคะมีเหตุเพลิงไหม้ในสถานบริการเนะเพื่อทดสอบความพร้อมของสถานประกอบการเจ้าหน้าที่ค่ะแล้วก็หน่วยงานในการรับมือดังกล่าวนะคะซึ่งมีการสั่งการเนาะในเรื่องของการจำลองเหตุการณ์แล้วค่ะแล้วก็ประสิทธิภาพการทำงานทุกอย่างก็สำเร็จเรียบร้อยดีซึ่งก็เป็นการตอกย้ำว่าจังหวัดของเราให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดความสูญเสียจากอัคคีภัยโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือเหตุฉุกเฉินลดความสูญเสียต่อชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีๆเนาะเกิดขึ้นเป็นการซ้อมความพร้อมในการหากเกิดภัยขึ้นมาเราก็จะได้ป้องกันเนาะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะด้วยเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างมีการเปิดเส้นทางใหม่นะคะถ้ำแก้ว3กิโลเมตรที่คลองพนมเนาะดันท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการอนุรักษ์ผืนป่าแก้ปัญหาช้างป่าแล้วก็การตรวจสอบสิทธิในการถือครองที่ดินค่ะโดยเมื่อวานนี้นายอำเภอคลองพนมนายสันติบุญรอดค่ะก็ได้มีการติดตามเนาะประชุมติดตามการดำเนินงานแล้วก็กำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองพนมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะไฮไลท์สำคัญคือการพัฒนาเส้นทางการเดินป่าถ้ำแก้วระยะทางประมาณ3กิโลเมตรเพื่อยกระดับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแห่งใหม่ของอุทยานแห่งชาติคลองพนมค่ะโดยมุ่งพัฒนาเส้นทางให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานและก็เอื้อต่อการศึกษาธรรมชาตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะการนาฬิกา58นาทีแล้วครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการของเราค่ะคุยข่าว9โมงคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันนี้มุกออนประวิววชิราพร้อมกับทีมช่างเทคนิคของสวทสุราษฎร์ธานีรวมถึงสวทในเครือข่ายทั้ง6จังหวัดขออภัยค่ะทั้ง3จังหวัดพัน6สวทด้วยต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาย
3: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้น
6: ในระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในวันนี้มีภารกิจจะเข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและการผลักดันการค้าการลงทุนของไทยโดยมั่นใจว่าเวทีนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันกันแตกแก้วใสรายงานจากอินโดนีเซียค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งคุมเข้มทุกสถานีตำรวจและจุดตรวจหลังเกิดเหตุยิงบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาพร้อมตอบโต้ทันทีเพื่อลดความสูญเสีย
7: จากเหตุการณ์เมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาที่ได้มีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดยิงเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาล่าสุดพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้เน้นย้ำและสั่งการด่วนไปยังทุกสถานีตำรวจฐานปฏิบัติการและหน่วยกำลังในพื้นที่รับผิดชอบทุกแห่งให้เพิ่มความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายตรงข้ามยังคงมีความพยายามหาโอกาสก่อเหตุต่อเป้าหมายที่ตั้งและฐานปฏิบัติการเพื่อสร้างความสูญเสียพร้อมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีตำรวจจุดตรวจและฐานปฏิบัติการทุกแห่งในการออกปฏิบัติหน้าที่ทุกภารกิจห้ามประมาทเด็ดขาดกำลังพลต้องมีความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถตอบโต้ได้อย่างทันท่วงทีมุ่งลดความสูญเสียและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ผลการพิสูจน์ทราบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งเน้นการก่อกวนและสร้างสถานการณ์เท่านั้นอัมรันแมฮะสวทยะลารายงาน
1: ขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยังคงสนธิกำลังติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสภ.ตากใบอย่างต่อเนื่องพร้อมปิดกั้นเส้นทางสัญจรชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
8: นายกฤษดาสุขสบายในอำเภอตากใบในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าหลังเหตุปะทะในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงสนธิกำลังปฏิบัติการติดตามผู้ก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบอย่างต่อเนื่องโดยเข้าควบคุมพื้นที่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันและทางเข้าคลองน้ำแบ่งพร้อมใช้รถแบ็คโฮลเปิดพื้นที่ป่ารกทึบเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ยังคงปิดการจราจรทั่วคราวบนถนนสายนราธิวาสตากใบฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนฝั่งขาออกเปิดให้รถใช้เส้นทางแบบสวนเลนได้พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดสำหรับโรงเรียนที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งช่วยคลายความกังวลของผู้ปกครองช่วงที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะและนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคของเราค่ะควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะผู้ฟังก็ยังสามารถรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นั่นเองค่ะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 KHz ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook นะคะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของนายกรัฐมนตรีนะคะยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียโดยการขยายการค้าการลงทุนอาหารท่องเที่ยวความมั่นคงนะคะซึ่งการตั้งเป้าการค้าอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะและทางกระทรวงมหาดไทยนะคะชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะในวันที่ 8-16 สิงหาคมนี้ค่ะซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนนั่นเองค่ะและยังมีเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรีรับฟังเสียงประชาชนแย้มค่ะว่าไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หากเหมาะสมกับเศรษฐกิจนะคะซึ่งย้ำว่าไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมพร้อมใช้มาตรการกระตุ้นเป็นช่วงๆนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้นะคะมาติดตามในเรื่องราวของครบ6เดือนนะคะไทยช่วยไทยพลัส60-40เงินสะพัดกว่า 8.64 หมื่นล้านบาทค่ะซึ่งประชาชนนะคะใช้สิทธิ์กว่า26ล้านคนค่ะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะตอนนี้ก็ได้เดินหน้าครบเป็นเวลา2เดือนแล้วนะคะโดยมีเป้าหมายค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็รวมไปถึงการประคองกำลังซื้อของประชาชนด้วยนะคะซึ่งล่าสุดค่ะข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในเวลา 23:00 นพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วนะคะอยู่ที่ 26,463 รายด้วยกันค่ะแล้วก็มีร้านค้านะคะที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูล 1,192,636 ล้านด้วยกันค่ะซึ่งก็ส่งผลให้เกิดยอดใช้จ่ายนะคะรวมอยู่ที่ 86,442.6 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งแบ่งเป็นเงินนะคะที่ภาครัฐร่วมจ่ายค่ะอยู่ที่ 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายนะคะอยู่ที่ 36,841 ล้านบาทด้วยกันซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะผู้ฟังคะแต่ยังแสดงให้เห็นถึงการกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะคะโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มร้านค้าปลีกร้านค้าชุมชนหาบเล่แผงลอยนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มที่พึ่งพารายได้จากการบริโภคในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะซึ่งการที่ประชาชนนะคะมีส่วนในการลดจากการมาตรการร่วมจ่ายนี่นะคะก็จะช่วยให้เกิดกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทำให้รายได้จากการขายเนี่ยหมุนเวียนกลับไปสู่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นการซื้อวัตถุดิบอีกครั้งนึงนะคะก็เป็นการชำระค่าใช้จ่ายแล้วก็ดูแลการจ้างงานในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการก็แบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัดนะคะแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน 977,059 ร้านด้วยกันนะคะแล้วก็ร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย 215,577 ร้านหรือว่าประมาณร้อยละ 18.1 ของร้านค้าทั้งหมดนะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการนี้ก็ยังคงช่วยให้ผู้ประกอบการรายใหม่นะคะยังเข้าสู่ระบบการชำระเงินดิจิทัลได้มากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านช่องทางการจ่ายนะคะประชาชนก็ยังใช้บริการจากร้านค้าปกติเป็นหลักนะคะคิดเป็นร้อยละประมาณ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะส่วนการใช้จ่ายผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มนะคะอยู่ประมาณร้อยละ 3.ขณะที่ในมิติพื้นที่นะคะเม็ดเงินไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะเมืองใหญ่แล้วนะคะแต่ว่ากระจายไปตามจังหวัดต่างๆผ่านร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการชุมชนค่ะซึ่งก็ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะและนอกจากช่วยเพิ่มยอดขายในระยะสั้นแล้วนะคะรัฐบาลก็ยังมุ่งยกระดับผู้ประกอบการในระยะยาวด้วยนะคะโดยแอปพลิเคชันถุงเงินมีการนำเทคโนโลยี AI ค่ะมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจทั้งยอดขายต้นทุนสินค้าคงคลังแล้วก็สภาพคล่องนะคะเพื่อช่วยให้ทางร้านค้าในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็มีข้อมูลทางการเงินนะคะที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าถึงแหล่งทุนได้ในอนาคตนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังคะไทยช่วยไทยพลัส60/40เนี่ยนะคะก็เป็นมาตรการในการประคองกำลังซื้อในระยะสั้นนะคะจำเป็นจะต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการระยะยาวด้วยนะคะทั้งการเพิ่มรายได้เพิ่มการจ้างงานแล้วก็ลดต้นทุนสินค้าต้นทุนการประกอบอาชีพการพัฒนาทักษะและการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งประชาชนนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะคะโดยภาครัฐค่ะร่วมจ่ายร้อยละ60ของค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่ร่วมสินค้าไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปใช้ในเดือนถัดไปได้นะคะการใช้สิทธิ์จึงต้องนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะครบ2เดือนไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะในตอนนี้เงินสะพัดกว่า 8.64 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียขยายการค้าการลงทุนอาหารท่องเที่ยวและความมั่นคงนะคะโดยการตั้งเป้าการค้า 23,000 ล้านดอลลาร์อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่า ไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อพบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะในวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนะคะโดยการขยายการค้าการลงทุนอาหารการท่องเที่ยวความมั่นคงค่ะซึ่งตั้งเป้าการค้าอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะคะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนะคะตามคำเชิญของนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียนะคะและการหารือแบบเต็มคณะค่ะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นะคะในโอกาสของการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ15ปีนะคะซึ่งก็เป็นการพบกันในครั้งนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้ง2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนเลยนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกค่ะโดยทั้ง2ฝ่ายนะคะก็ยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนะคะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจขยายการค้าสินค้าเกษตรและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอุตสาหกรรมฮาลาลค่ะซึ่งก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกเลยนะคะและรวมไปถึงการเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 นะคะซึ่งทางด้านความมั่นคงค่ะยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบค้ายาเสพติดนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำ ำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะซึ่งทางด้านการท่องเที่ยวนะคะก็ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับสายการบินทรานส์นูซานะคะซึ่งก็เปิดให้เส้นทางการบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาและภูเก็ตบาหลีนะคะเพื่อการอำนวยความสะดวกในการเดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนะคะโดยนายปราโวโวซูบียันโตนะคะประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็ได้ย้ำนะคะว่าการหารือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในครั้งนี้ค่ะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งก็เชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินโดนีเซียจะเป็นส่วนสำคัญนะคะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะผู้นำทั้ง2ประเทศก็ยังร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนะคะในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันก็คือแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียและบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษานะคะเพื่อการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรแล้วก็องค์ความรู้ค่ะซึ่งจะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีนะคะได้แก่นายสีหศักดิ์พวงกิจแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะคะระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนั่นเองค่ะตามคำเชิญของนายปราโบโวซูบียันโตนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดียและการหารือแบบเต็มคณะนะคะเพื่อการกระชับความสัมพันธ์ในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ค่ะในโอกาสที่เป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งแรกนะคะของนายกรัฐมนตรีในรอบ15ปีนั่นเองค่ะซึ่งการพบกันในครั้งนี้นะคะก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของทั้ง2ประเทศนะคะซึ่งก็เป็นมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนเลยนะคะท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้ง2ฝ่ายค่ะก็ยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนทั้ง2ประเทศเลยนะคะรวมไปถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนด้วยในฐานะที่เป็นแกนกลางของภูมิภาคนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านเศรษฐกิจนะคะผู้นำทั้ง2ประเทศก็ได้เห็นพ้องที่จะเร่งผลักดันข้อมูลมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนะคะให้บรรลุอยู่ที่ 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573นั่นเองค่ะซึ่งจากปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ 19,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะพร้อมกับแสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าด้วยศักยภาพของ2ประเทศนี้เองนะคะเป้าหมายดังกล่าวก็จะสามารถบรรลุได้เร็วกว่ากำหนดอย่างแน่นอนค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยืนยันค่ะว่าไทยพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียนะคะทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนะคะและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกภาคเอกชนของอินโดนีเซียนะคะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยค่ะซึ่งก็มีศักยภาพที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียนภาคพื้นทวีปนั่นเองค่ะเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ยังเห็นพ้องที่จะผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลด้วยนะคะซึ่งก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกนั่นเองโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะของผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่นะคะกับศักยภาพ ด้านการผลิตคุณภาพอาหารแล้วก็มาตรฐานฮาลาลของไทยนั่นเองเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางผู้ประกอบการของทั้ง2ประเทศนะคะส่วนทางด้านความมั่นคงค่ะผู้ฟังค่ะทั้ง2ประเทศก็ยังตกลงที่จะยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินะคะโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และรวมไปถึงการลักลอบค้ายาเสพติดด้วยนะคะผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ยังคงเป็นภัยคุกคามที่ไม่มีพรมแดนนะคะซึ่งจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขอย่างจริงจังโดยในปีที่ผ่านมานะคะไทยได้อำนวยความสะดวกในการส่งชาวอินโดนีเซียกว่า 1,000 คนซึ่งตกเป็นเหยื่อนะคะของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านให้กลับประเทศได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะขณะที่ความสัมพันธ์ทางทหารนะคะก็มีความใกล้ชิดกันในทุกระดับและก็ทุกเหล่าทัพด้วยนะคะมีการฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่องเลยโดยประธานาธิบดีนะคะก็ยังได้เคยร่วมฝึกด้วยนะคะกับหน่วยรบพิเศษของไทยนั่นเองค่ะส่วนทางด้านการท่องเที่ยวนะคะทั้งสองฝ่ายก็ยินดีที่จะมีแนวโน้มนะคะในการเดินทางระหว่างประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็แสดงความยินดีต่อการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับทางสายการบินทรานูซ่าด้วยนะคะเพื่อการเปิดเส้นทางบินตรงกรุงเทพจาการ์ตาแล้วก็ภูเก็ตบาหลีซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนนั่นเองค่ะโดยผู้นำทั้งสองประเทศนะคะก็ได้เห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันการบูรณาการทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีการแน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะเพื่อการเพิ่มศักยภาพในการรับมือความผันผวนของเศรษฐกิจโลกพร้อมที่จะสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพและก็ความร่วมมือในระดับภูมิภาคนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้เสนอว่าไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยต่างอยู่ในระหว่างกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะซึ่งก็ควรที่จะประสานความร่วมมือกันนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมไปถึงการร่วมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอาเซียนกับทาง OECD นะคะเพื่อยกระดับมาตรฐานเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ธรรมาภิบาลของภูมิภาคให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนั่นเองค่ะโดยนายปราโบโวซูบิยันโตนะคะประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะได้กล่าวย้ำนะคะว่าการหารือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยทั้งสองประเทศในฐานะของสมาชิกผู้เข้าร่วมการก่อตั้งอาเซียนนะคะก็จะร่วมกันรับผิดชอบในการส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคนะคะพร้อมกับแสดงบทบาทนำในการผลักดันให้อาเซียนสามารถรับมือกับความท้าทายของโลกและรักษาความเป็นแกนกลางของภูมิภาคไว้ได้อย่างเข้มแข็งนะคะรวมไปถึงการกล่าวขอบคุณประเทศไทยด้วยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือในการส่งพลเมืองอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกลวงไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านให้เดินทางกลับไทยได้อย่างปลอดภัยนะคะก็เป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายค่ะแล้วก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟนระหว่างทั้งสองประเทศด้วยพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไทยแล้วก็อินโดนีเซียจะยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการค้ามนุษย์การหลอกลวงออนไลน์และภัยคุกคามด้านความมั่นคงในรูปแบบใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อการคุ้มครองประชาชนทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประเด็นของระดับภูมิภาคนะคะประธานาธิบดีได้กล่าวชื่นชมบทบาทของไทยในการมีส่วนช่วยเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมของเมียนมากับอาเซียนอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะคะโดยเฉพาะการริเริ่มการหารืออย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนนั่นเองโดยยืนยันค่ะว่าอินโดนีเซียพร้อมทำงานร่วมกับไทยแล้วก็สมาชิกของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะภายใต้แนวทางฉันทามติ5ข้อด้วยกันค่ะเพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาอย่างสันติและนอกจากนี้ก็ยังแสดงความหวังว่าสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะจะเป็นการคลี่คลายลงด้วยสันติวิธีผ่านการเจรจาแล้วก็กลไกที่สร้างสรรค์นะคะเพื่อการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินโดนีเซียนะคะก็จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของอาเซียนในระยะยาวนั่นเองค่ะซึ่งภายหลังการหารือค่ะผู้ฟังขาผู้นำของทั้งสองประเทศก็ยังร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญ2ฉบับด้วยกันนะคะก็คือแผนปฏิบัติการว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนะคะซึ่งก็เป็นกรอบในการขับเคลื่อนความร่วมมือระยะยาวของทั้งสองประเทศเลยนะคะและยังมีบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษาด้วยนะคะเพื่อการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษาบุคลากรและองค์ความรู้ที่จะช่วยวางรากฐานความร่วมมือระหว่างไทยกับอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะและอีกครั้งนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกนะคะให้กับทางประธานาธิบดีอินโดนีเซียค่ะเพื่อเชิดชูบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะและระหว่างไทยกับอินโดนีเซียสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศนะคะและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลก็ยังมีการมอบโล่แล้วก็ปีกของหน่วยด้วยนะคะเพื่อรำลึกถึงความร่วมมือการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างไทยกับอินโดนีเซียโดยเฉพาะปฏิบัติการวอยล่านะคะซึ่งก็เป็นการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภารกิจในการช่วยเหลือตัวประกันนะคะที่ประสบความสำเร็จเลยทีเดียวค่ะเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพโดดเด่นของหน่วยโคปัสซัสของอินโดนีเซียนะคะที่มีส่วนสำคัญนะคะในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและการกระชับสัมพันธไมตรีที่ยาวนานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะช่วงนี้ขออภัยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารนะคะที่ทางนายกรัฐมนตรียกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนะคะในการขยายการค้าการลงทุนอาหารท่องเที่ยวและความมั่นคงนะคะโดยการตั้งเป้าการค้า 23,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารทางด้านกระทรวงมหาดไทยนะคะช่วยอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะในวันที่ 8-16 สิงหาคมสืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนอีกสักครู่นะคะกลับมาพบกันค่ะ
4: เป็นเวลากว่า20ปีที่อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีเป็นต้นแบบของอาคารอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทยซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานสร้างขึ้นเพื่อร่วมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครองสิริราชสมบัติครบ50ปีอาคารแห่งนี้ออกแบบและก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยและอยู่บนฐานของการใช้พลังงานต่ำสุดด้วยวางแนวคิดการออกแบบอาคารไว้2ส่วนคือออกแบบอาคารเป็นรูปทรงพีระมิดให้รองรับอากาศที่พัดผ่านผิวอาคารเพื่อระบายความร้อนที่สะสมบนผิวผนังออกไปมุมอันลาดเอียงของตัวอาคารยังสามารถนำแสงธรรมชาติจากภายนอกเข้ามาในอาคารได้เพียงพอออกแบบยอดอาคารรูปทรงโดมให้มีช่องแสงและช่องระบายอากาศส่วนบนสุดแนวคิดการออกแบบทั้ง2ส่วนนี้ช่วยลดการใช้หลอดไฟฟ้าช่วยประหยัดพลังงานภายในตัวอาคารที่นี่เป็นอาคารสำหรับจัดฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรของโรงงานและที่เกี่ยวข้องกับอาคารในกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งปัจจุบันถือเป็นกลุ่มที่มีการใช้พลังงานสูงด้วยแบ่งส่วนการเรียนรู้ออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆคือภาคบ้านที่อยู่อาศัยภาคอาคารธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมทุกส่วนจะแสดงการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยมลพิษกลับสู่สิ่งแวดล้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนตลอดเวลา20ปีของการเปิดใช้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆรวมแล้วมากกว่า 180,000 คนและมีผู้เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีพลังงานมากกว่า 124,000 คนสร้างบุคลากรคุณภาพด้านพลังงานนำไปปรับใช้ในสถานประกอบการให้ใช้พลังงานได้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม

0: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งและในวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวที่มักจะเป็นปัญหาในฤดูกาลที่มีความกดอากาศสูงนะครับทำให้เกิดสภาพภูมิอากาศปิดส่งผลให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เป็นจำนวนมากสิ่งเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งนั้นมีสาเหตุเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์โดยเฉพาะในช่วงที่มีการจราจรติดขัดหนาแน่นนั่นเองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เราก็จะมาดูกันว่ากรมการขนส่งทางบกได้มีแผนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างไปรับชมกันครับกรมการขนส่งทางบกได้มีการให้คุมเข้มตรวจวัดควันดำรถทุกประเภทที่มาดำเนินการทางทะเบียนและภาษีรถณสำนักงานขนส่งมีการเข้มงวดตรวจวัดควันดำรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชนหรือตรอ.โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุมการตรวจสภาพรถ VICCเพื่อควบคุมการตรวจสภาพรถของตรอ.ผ่านกล้อง CCTV แบบเรียลไทม์มีการเข้มงวดตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมไปถึงบนถนนสายหลักสายรองทั่วประเทศหากตรวจพบรถที่มีค่าควันดำจากท่อไอเสียเกินร้อยละ45มีโทษเปรียบเทียบปรับสูงสุด 5,000 บาทและสั่งพ่นห้ามใช้รถทันทีโดยเจ้าของรถจะต้องนำรถไปแก้ไขและผ่านการตรวจสภาพจึงจะนำไปใช้งานได้อีกครั้งนะครับนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้สนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในระบบการขนส่งสาธารณะและขนส่งสินค้าเพื่อลดการเกิดมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
1: พี่น้องต้องรู้
2: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของกระทรวงมหาดไทยนะคะชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะในวันที่8ถึง16สิงหาคมค่ะเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนนะคะโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้แถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินนะคะระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมในเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์และหัตถกรรมไทยนะคะตลอดไปจนการพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยพร้อมกับส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศค่ะโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปนะคะกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้ประชาชนได้เลือกซื้อค่ะและนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มโซนใหม่ที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่4โซนด้วยกันนะคะก็คือโอท็อปมูเตลูสะท้อนมิติภูมิปัญญาแห่งความเชื่อความศรัทธาและวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ค่ะเป็นการต่อยอดงานหัตถกรรมดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในยุคใหม่นะคะโอท็อปลักชัวรี่ค่ะนำเสนอเครื่องประดับอัญมณีฝีมือช่างศิลป์นะคะในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศเลยและการเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B นะคะ4ค่ะโอท็อปสปิริตแทสกิ้งนะคะก็เป็นการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่ได้มีการทำเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะจากทั่วประเทศเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ๆนะคะซึ่งก็จะเป็นการเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศเลยนะคะโดยการตั้งเป้ายอดจำหน่ายรวมอยู่ที่770ล้านบาทด้วยกันนะคะเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนในการร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศ พื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสนับสนุนภูมิปัญญาไทยนะคะแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมกันให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการเลือกซื้อชมชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยนะคะส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินและรายได้กลับสู่ชุมชนนั่นเองค่ะโดยนายพลพีสุวรรณฉวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้แถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะในปีนี้นะคะภายใต้แนวคิด Radiant of สยามสิริบารมีแห่งแผ่นดินค่ะซึ่งจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมเวลา10นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกานะคะที่อาคาร Challenger 1ถึง3ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งการจัดงานปีนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและการสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงอนุรักษ์และการสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปะ

ือค่ะพร้อมการเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับทางผู้ผลิตผู้ประกอบการแล้วก็ชุมชนทั่วประเทศเลยนะคะโดยการตั้งเป้าจำหน่ายให้มีรายได้กลับเข้าสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ770ล้านบาทนั่นเองค่ะเพื่อการสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนทั่วประเทศนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะก็มีไฮไลท์สำคัญเลยก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายความอาลัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากทั่วประเทศมากกว่า 2,000 ร้านค้าเลยทีเดียวค่ะและมีการนำเสนอความงดงามของผ้าไทยนะคะรวมไปถึงงานหัตถศิลป์ประเภทต่างๆผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกค่ะโซนชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีโซนโอท็อปชวนชิมที่คัดสรรจุดยอดอาหารจากทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะโซนศิลปินโอท็อปด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการเพิ่มโซนที่ออกแบบให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่4โซนด้วยกันค่ะก็คือโซนแรกโอท็อปมูเตลูนะคะเป็นการสะท้อนมิติภูมิปัญญาความเชื่อความศรัทธาแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเลยนะคะอย่างเช่นเครื่องรางวัตถุมงคลงานศิลป์สายมูและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความเชื่อนะคะในแต่ละภูมิภาคที่มีความงดงามแล้วก็ดีไซน์ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยนะคะต่อไปค่ะก็คือโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์นะคะก็เป็นการต่อยอดงานหัตถศิลป์ดั้งเดิมค่ะผสมผสานกับแนวคิดด้านดีไซน์นวัตกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ในยุคใหม่ยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ไม่เป็นเพียงแค่ของใช้หรือว่าของฝากนะคะแต่เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ชีวิตในปัจจุบันนั่นเองค่ะ3นะคะโอท็อปลักชัวรี่ก็เป็นการนำเสนอเครื่องประดับอัญมณีนะคะฝีมือช่างศิลป์ในรูปแบบพรีเมียมจากทั่วประเทศและรวมไปถึงการเปิดโอกาสจับคู่ธุรกิจเจรจาการค้าระดับ B2B ด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะ4 O Top Spirit Tasting นะคะก็เป็นการนำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากทั่วประเทศเลยค่ะเพื่อเปิดประตูสู่โอกาสการแข่งขันในตลาดใหม่ๆนั่นเองค่ะและพร้อมกันนี้นะคะก็มีกิจกรรมส่งเสริมการขายนาทีทองด้วยนะคะในการลดราคาสินค้าสูงสุด 50-70% เลยทีเดียวค่ะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและคอนเสิร์ตจากศิลปินดังนะคะที่จะมาสร้างสีสันตลอดทั้ง9วันของการจัดงานเลยนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปช่างฝีมือแล้วก็เครือข่ายทั่วประเทศเลยนั่นเองค่ะซึ่งนายพลพีนะคะได้กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้มีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงในฐานะของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้กำกับดูแลกรมการพัฒนาชุมชนค่ะก็มีบทบาทขออภัยค่ะมีนโยบายนะคะในการสร้างความแตกต่างและสร้างความเติบโตของผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะให้ทางประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นที่ยอมรับของตลาดผู้บริโภคในปัจจุบันนั่นเองค่ะรวมไปถึงผลักดันสินค้าของประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กให้สามารถขายได้พร้อมทางได้กำชับ2นโยบายที่ต้องเป็นนะคะก็คืออย่างแรกเลยต้องเป็น One Stop Service ค่ะก็คือศูนย์บริการผู้ประกอบการชุมชนแบบครบวงจรนะคะเชื่อมโยงความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงบริการด้านการพัฒนาศักยภาพได้นั่นเองค่ะและนโยบายที่2เลยก็คือการผลักดันเงินกองทุนบทบาทพัฒนาบทบาทสตรีนะคะในรูปแบบของแฟรนไชส์ธุรกิจเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าก็จะมีการลงนาม MOU แล้วก็แพลตฟอร์มการตลาดต่างๆนั่นเองนะคะซึ่งนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวว่าปัจจุบันค่ะมีผู้ประกอบการโอท็อปนะคะรวมกว่า 100,000 กลุ่มด้วยกันค่ะ
ผลิตภัณฑ์มากกว่า 200,000 ผลิตภัณฑ์และโดยการจำหน่ายภายในงานปีที่แล้วนะคะก็มีรายได้อยู่ที่814ล้านบาทค่ะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าการที่เรายิ่งส่งเสริมตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำนะคะแล้วก็ขยายสู่ตลาดออนไลน์

0: โมเดิร์นเทรดด้วยการจัดการกิจกรรมส่งเสริมการขายซึ่งก็คือการจัดงานโอท็อปที่เมืองทองธานีปีละ3ครั้งนะคะแต่ครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะซึ่งก็เป็นการนำเรื่องของพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและภูมิปัญญาไทยด้วยการนำภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นนะคะมาประกอบวัตถุดิบที่เกิดในแต่ละท้องถิ่นแล้วก็แรงงานของประชาชนในท้องถิ่นมาผนวกรวมกันนะคะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของแต่ละตำบลแล้วก็หมู่บ้านนะคะโดยกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้ส่งเสริมให้มีการผลิตและส่งเสริมการขายด้วยนั่นเองนะคะซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยค่ะเลยขอเชิญชวนประชาชนในการร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพจากทั่วประเทศเลยนะคะเพื่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานสนับสนุนภูมิปัญญาไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากร่วมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการในการเลือกซื้อชมชิมเช็คอินผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะส่งต่อคุณค่าของแผ่นดินส่งต่อรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนไทยทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทำให้ประชาชนมีความสุขอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยร่วมอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะคะในวันที่8ถึง16สิงหาคมเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสร้างรายได้สู่ชุมชนนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายในวันนี้ค่ะผู้ฟังค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะได้รับฟังเสียงประชาชนซึ่งแย้มนะคะว่าไทยช่วยไทยพลัสฟีด2นะคะหากเหมาะสมกับเศรษฐกิจนั่นเองซึ่งย้ำว่าไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมพร้อมจะใช้มาตรการในการกระตุ้นเป็นช่วงๆนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เปิดเผยค่ะหลังจากที่ลงพื้นที่สำรวจที่ตลาดสี่ย่านนะคะว่าได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนจำนวนมากเลยค่ะที่ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกนะคะโดยทางรัฐบาลพร้อมค่ะที่จะรับฟังความคิดเห็นและนำข้อเสนอของประชาชนมาพิจารณาอีกนะคะซึ่งหากเห็นว่าเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ช่วยลดภาระค่าครองชีพและการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ฟังขาการดำเนินโครงการในระยะต่อไปก็จะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและรวมไปถึงกรอบงบประมาณของประเทศในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะซึ่งสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2รวมไปถึงมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปค่ะว่าจะมีการต่ออายุโครงการหรือมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนหรือไม่นะคะโดยจะต้องประเมินถึงความจำเป็นของประสิทธิภาพของมาตรการด้วยนะคะและในฐานะของการคลังของประเทศก่อนนะคะขณะที่ข้อเสนอให้เพิ่มวงเงินสนับสนุนมากกว่าวันละ200บาทก็จะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังนะคะในการพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินแล้วก็งบประมาณด้วยนะคะก่อนที่จะมีการเสนอให้ทางรัฐบาลพิจารณาต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลไม่ได้มุ่งดำเนินนโยบายให้เป็นลักษณะของประชานิยมนะคะแต่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและศักยภาพให้กับประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและให้มีความเข้มแข็งได้ในระยะยาวนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ฟังคะหากสถานการณ์เศรษฐกิจมีความจำเป็นจะต้องได้รับแรงกระตุ้นอีกนะคะรัฐบาลก็พร้อมที่จะดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆนะคะเพื่อช่วยให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ดำเนินการต่อไปได้นั่นเองซึ่งทางนี้ค่ะรัฐบาลก็จะพิจารณาในมาตรการต่างๆนะคะบนพื้นฐานของความจำเป็นและความเหมาะสมควบคู่ไปกับการรักษาวินัยทางการคลังค่ะเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการช่วยเหลือประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะกับการวางรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืนในระยะยาวค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารนะคะที่นายกรัฐมนตรีได้รับฟังถึงเสียงประชาชนแย้มไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะหากเหมาะสมกับเศรษฐกิจซึ่งย้ำว่าไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมนะคะพร้อมที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเป็นช่วงๆนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคนะคะพี่เจริญยศสายทองพร้อมกับทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวท สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3 จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืนถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาค
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซีย Thailand Business Forum ภายใต้หัวข้อการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจฮารามว่าไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากผู้ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักได้แก่ความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกคมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมโยงระบบชำระเงินพร้อมเพย์กับคริสพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวและร่วมกันพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตเช่น EV AI และ Data Center และเห็นว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่ตัวเลขทางการค้าเพียงอย่างเดียวกนิกาแก้วใสรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ของประเทศจากอิทธิพลร่องมรสุมจึงขอให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
6: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง7สิงหาคมประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากอิทธิพลของร่องมรสุมพัดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำทั้งประเทศยังมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับกิจกรรมการใช้น้ำตลอดจนถึงสิ้นสุดหน้าแล้งปี2569/2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กาตาร์อียิปต์และตุรกีประนามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยประนามกรณีที่อิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในฉนวนกาซาเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย20รายและส่งผลให้สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายพร้อมย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างจงแจ้งนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศกาตาร์อียิปต์และตุรกียังเรียกร้องให้มีการคุ้มครองพลเรือนสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาอย่างเต็มที่สำหรับเหตุโจมตีดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธต่างๆในฉนวนกาซาประกาศที่จะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงสันติภาพ20ข้อของสหรัฐที่นำไปสู่การยุติสงครามในฉนวนกาซารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความรักใคร่เผื่อแผ่ช่วยเหลือกันฉันญาติพี่น้องสองประการนี้คือคุณลักษณะสำคัญของไทยที่ช่วยให้ชาติบ้านเมืองอยู่รอดเป็นอิสระและเจริญมั่นคงมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพระราชดำรัสพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพุธที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 ข่าวภาค 7:00 เวลา 8:00 เทียบเวลา 8:00

จะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ภาพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการโลกและชีวิตก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการโลกและชีวิตก็มีความเป็นประจำทุกวันไม่ได้ขาดตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์แต่ถ้าวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์อาตมาก็พูด3วันที่เสวีรีโอแห่งนี้แล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์พุธที่รวท.ต่อ

ี้เปิดพูดแล้วยังตอนนี้พูดแล้วที่รวตวันนี้เป็นวันแรกเพราะเว้นมา2เดือนรวต แต่ไลฟ์สดนั่นจะพูดทุกวันไม่จะขาดเลยตั้งแต่5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีวันนี้ก็ทางไลฟ์สดก็มีอาจารย์มาเนรสมบัติและคุณแม่สาวสะอาดแล้วก็ทางปิจุปกครองขวางกันหลายท่านหลายคนก็เป็นมงคลเนี่ยเป็นมงคลตอนเช้านี้พูดก็มีผู้พิมพ์มาอาจารย์วันเฉยผมไม่ทราบนะว่าวันต่างวันกันว่างั้นวันมงคลนี่ต่างวันกันที่จริงมันไม่ต่างวันนะโยมมงคลทุกวันตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้วก็วันเฉลิมพระชนมพรรษาถ้าเป็นมงคลทุกวันไหมถ้าเราปฏิบัติตามทศพิตราชธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นมงคลทุกวันไม่ได้ห่างกันเลยไม่ได้เว้นระยะแล้วก็วันอาสาฬหบูชาก็เป็นมงคลแล้วก็วันข้าวพรรษาก็เป็นมงคลมงคลอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่วันไม่ใช่อยู่ที่วันนะวันมงคลอยู่ที่เรา ถ้าเราทำดีวันนั้นก็เป็นฤกษ์ดียามดีมงคลดีถ้าเราทำไม่ดีก็วันไหนที่เป็นมงคลมันก็ไม่ดีอ่ะมันเป็นอยู่ที่เราทำดีถ้าทำไม่ดีมันก็ไม่เป็นมงคลเนี่ยฉะนั้นมงคลนี่มีทุกวันถ้าได้ฟังธรรมะก็เป็นมงคลทุกวันได้ให้ทานก็เป็นมงคลทุกวันได้รักษาศีลก็เป็นมงคลทุกวันได้ฟังธรรมะเจริญภาวนาก็เป็นมงคลทุกวันแต่วันนี้นี่เป็นมงคลสูงสุดอย่างยิ่งไงที่จริงตั้งแต่วันอาสาฬบูชาวันนั้นประสงค์เกิดขึ้นในโลกประสงค์นะประสงค์เกิดขึ้นเป็นองค์แรกในโลกแต่วันนี้พระอานเกิดขึ้น5องค์วันนี้ตั้งนับตั้งแต่วันแรม1ค่ำวันแรม1ค่ำวันแรม2ค่ำวันแรม3ค่ำวันแรม4ค่ำเรียกว่าเป็นวันมงคลทุกวันเพราะพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักรกับแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรวันอาสาฬบูชาพอแสดงปฐมเทศนาแล้ววันอาสาฬวันขึ้นที่ป่าค่ำวันนั้นพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกก็ได้แก่พระอัญญาโกณฑัญญะพระสงฆ์องค์แรกรูปแรกเป็นอริยสงฆ์แต่วันนี้เป็นวันพระอรหันต์อย่างนี้ก็ได้วันนี้เป็นวันพระอรหันต์นะอาตมาก็ต้องพูดเรื่อยๆเลยจนกว่าจะได้เวลา30นาทีวันนี้เป็นวันพระอรหันต์นะเพราะหลังจากพระองค์ได้แสดงธรรมจักรกับปวนสูตรให้พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมพอวันแรมค่ำหนึ่งก็ได้แสดงแก่ปัญจวัคคีย์อีกสี่ท่านสี่องค์วันที่หนึ่งแล้วก็วันแรมค่ำหนึ่งก็แสดงอนัตตลกนัสสูตรก็บรรลุหนึ่งท่านพระปัญจวัคคีย์นี่มีทั้งหมดกัน5นี่แต่บรรลุวันอาสาฬหาเสียแต่ท่านหนึ่งคืออัญญาโกณฑัญญะพอแรมค่ำหนึ่งพระองค์ก็แสดงอีกแสดงอนัตตลักษณสูตรว่าด้วยอนัตตาแสดงอีกวันนี้แสดงอีก
แสดงตลอดมาถึงวันนี้ตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งจนถึงแรมห้าค่ำวันนี้ฉะนั้นสำคัญทุกวันเนี่ยไม่ใช่สำคัญเฉพาะวันอาราธนาทุกวันสำคัญเพราะพระองค์ทรงแสดงนั้นแสดงทั้งหมดแสดงให้บรรลุมรรคผลนิพพานแสดงให้บรรลุมรรคผลนิพพานให้มรรคผลนิพพานเนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่ว่าเป็นพระอรหันต์นะแม้ว่าพระโสดาบันก็ชื่อว่าบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วเป็นมรรคเป็นปฐมมรรคเป็นมรรคเบื้องต้นมรรคแรกอะมรรคแรกก็ในวันแรมค่ำหนึ่งดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแก่พระวัปปะเถระนี่นะวันแรมค่ำหนึ่งพอวันแรมสองค่ำก็ได้เกิดขึ้นแก่พระปัตติยะเถระพอวันแรมสามค่ำก็ได้เกิดกับพระมหานามะพอวันแรมสี่ค่ำก็ได้เกิดแก่พระอัสสชิเถระนี่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันพระยมบุคคลก็แลเพื่อจำระมนทินซึ่งเกิดขึ้นในกรรมฐานของภิกษุเหล่านั้นพระพุทธองค์ก็ได้เสด็จอยู่ภายในวิหารเท่านั้นเมื่อมนทินแห่งกรรมฐานเกิดขึ้นทีไรก็ได้เสด็จลงมาทางอากาศแล้วทรงชำระเสียชำระด้วยการแสดงธรรมก็ในวันเรมห้าค่ำแห่งปักพระองค์ให้เธอทั้งหมดประชุมพร้อมกันแล้วตรัสสอนด้วยอนัตตลักขณสูตรเพราะเหตุนั้นพระธรรมสาวกอาคาจารย์จึงกล่าวว่าอัตโคภควาปัญจวัคคีย์เป็นต้นก็ในวันแรม5ค่ำปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในโลกในวันนี้เป็นวันพระอรหันต์นะเนี่ยวันนี้เป็นวันพระอรหันต์วันนี้แต่วันอาราธนาเนี่ยเป็นวันพระสงฆ์เกิดขึ้นพระโสดาบันเกิดขึ้นพอวัน5ค่ำเลยมาค่ำวันนี้พระหันเกิดขึ้นในโลกสำคัญนะเป็นมงคลทุกวันตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษาแล้ววันแสดงธรรมจักรวันเข้าพรรษาแล้วเป็นทุกวันเป็นมงคลเพราะอะไรเพราะพระองค์ทรงแสดงทุกวันจนได้มีปัญจวัคคีย์เป็นพระอรหันต์ในโลกในวันนี้เป็นวันพระอรหันต์นะแต่วันอาราธนานี่เป็นวันของพระสงฆ์เกิดขึ้นแต่วันนี้พระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกวันนี้เป็นวันพระอรหันต์เกิดขึ้นในโลกนะวันนี้ให้เข้าใจอย่างนี้แม้จะต่างวันก็จริงแต่บรรลุมรรคผลนิพพานทุกวันตั้งแต่วันเรบค่ำหนึ่งก็พระวัปปะเถระได้เห็นธรรมพอวันแรมสองค่ำก็พระปัตติยะพอวันแรมสามค่ำก็พระมหานามะพอวันแรมสี่ค่ำก็พระอัสสชิพระอัสสชิก็บรรลุวันในแรมสี่ค่ำพระอัสสชินี่เป็นอาจารย์ของพระราลิบุตรเป็นอาจารย์ของพระราลิบุตรได้แสดงให้พระสารีบุตรฟังเป็นครั้งแรกพระสารีบุตรก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันต่อจากนั้นไปบอกเพื่อนก็คือโกริตะหรือมหาโมคคัลลานะก็แสดงเหมือนกับที่พระอัตชิแสดงก็พระโมคคัลลานะคือโกริตะตอนนั้นไม่ได้บวชเป็นพระที่เป็นโกริตะมานพเมื่อได้ความธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันซึ่งมีพระสารีบุตรนี่เป็นอาจารย์นะอาจารย์ของพระมหาโมคคัลละอาจารย์ที่บรรลุมรรคผลก็คือพระแสดงธรรมให้บรรลุมรรคผลก็พระสารีบุตรแต่อาจารย์ของพระสารีบุตรก็คือพระอัสสชิอาจารย์ของพระอัสสชิก็คือพระพุทธเจ้านี่เป็นในตามลำดับมาเมื่อได้
บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในโลกตอนนั้นมีพระอรหันต์ปรากฏขึ้นในโลกนี้6องค์พระพุทธเจ้าบรรลุเป็นพระอรหันตธรรมาจารย์ในวันวิสาขบูชาแล้วก็อีก5องค์ปัญจวัคคีย์ก็บรรลุในวันเรมาค่ำวันนี้หลังจากแสดงปฐมเทศนาแล้วก็ได้แสดงอนัตตลักขณสูตรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันนี้วันเรม5ค่ำถือว่าเป็นวันสำคัญของโลกเหมือนกันแหละมันสำคัญฉะนั้นเรามานึกถึงว่าวันนี้เป็นวันมงคลอันสูงสุดนะพระอรหันต์ทั้ง5เกิดขึ้นในโลกในวันแสดงอนัตตลักขณสูตรแล้วก็วันวิสาขะก็พระพุทธเจ้าเกิดกับพระธรรมพร้อมกันนะพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเกิดพร้อมกันแต่วันแสดงพระธรรมวันหนึ่งวันแสดงให้พระสงฆ์เกิดวันหนึ่งมันต้องแยกแยะต้องแยกแยะฉะนั้นท่านผู้ฟังก็ฟังแล้วก็ทำใจให้เป็นสัมมาทิฏฐิอย่าไปค้านทรงเดชว่าคนละวาระคนละต่างกันไม่วันสำคัญนี่มันสำคัญทุกวันเลยแสดงธรรมจักรก็สำคัญแสดงอนัตตลักขณสูตรก็สำคัญนะสำคัญหมดถ้าได้แสดงธรรมอย่าว่าแต่พระเจ้าแม้พระสาวกแสดงก็สำคัญหรือไม่ใช่สาวกพระที่เป็นปุถุชนก็แสดงพระปุถุชนก็แสดงธรรมะก็สำคัญเหมือนกันเป็นมงคลทุกวันเนี่ยถ้าได้ควังแล้วควังด้วยการลดมานะละทิฏฐิไม่ใช่ควังแล้วแม้จะเอาชนะเราเก่งคนเดียวอย่างนั้นไม่ได้เราเก่งคนเดียวไม่ได้อยากคิดว่าเก่งนะเก่งอะไรมีกิเลสทั้งนั้นเนี่ยพระปุถุชนนะยังไม่เก่งไม่เก่งเท่าพระโสดาบันพระโสดาบันก็ไม่เก่งเท่ากับพระสักกิทาคาพระสักกิทาคาก็ไม่เก่งเท่าพระอนาคามีพระอนาคามีก็ไม่เก่งเท่าพระอรหันต์พระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่เก่งเท่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะนั้นเราต้องฟังด้วยปัญญาอยากฟังด้วยมานะทิฏฐิอยากฟังจับผิดอยากฟังจับผิดเป็นบาปฟังเอาปัญญาฉะนั้นในปัญญานี้เราจะได้อธิษฐานจิตอธิษฐานธรรม5ประการนี่สำคัญพระเจ้าครับอธิษฐานก็คือความตั้งใจไว้ความตั้งใจไว้ด้วยอธิษฐานนะอธิษฐานตาม5ประการก็คือ 1. ปัญญารู้สิ่งที่ควรรู้ไอ้สิ่งที่ไม่ควรรู้อย่าไปรู้มันคือมันไม่ต้องไปรู้ของอาจารย์เน้นละวันมงคลก็วันความเข้าใจครับท่านของหมายถึงวันไหนมีสิ่งใดเกิดขึ้นครับวันมงคลต่างกันต่างวันแต่ก็เป็นวันมงคลทุกวันเนี่ยวันมงคลวิสาขะก็เป็นวันมงคลของโลกวันอาสาฬหก็เป็นวันมงคลของพระสงฆ์ความเข้าใจครับท่านของหมายถึงวันไหนมีสิ่งใดก็เกิดขึ้นครับสิ่งเหล่านี้อาจารย์เน้นพูดวันไหนก็ถ้าวันไหนฟังแล้วบรรลุธรรมวันนั้นก็สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดก็ล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดานี่วันนี้เป็นวันของเรานะวันที่เราดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดเกิดขึ้นนะสิ่งนั้นก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นรูปเกิดขึ้นรูปก็ดับนามเกิดขึ้นนามก็ดับเวทนาเกิดขึ้นเวทนาดับสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นก็ดับทั้งหมดเลยก็ดับทั้งหมดนะดับทั้งหมดฉะนั้นวันไหนก็เราฟังธรรม
วันนั้นเป็นวันสำคัญของเราเป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันสำคัญของพระพุทธเจ้าเป็นวันสำคัญของพระธรรมเป็นวันสำคัญของพระสงฆ์นี่วันพระพุทธวันพระธรรมพระพุทธกับพระธรรมไม่เกิดตัววันเดียวกันพร้อมกันนะเพราะว่ารัตนะสองนี่เกิดก็กัจจุก็เกิดเกิดเกิดรัตนะสองคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะนี่เกิดนะแต่วันแสดงพระธรรมอีกวันหนึ่งวันแสดงพระธรรมอีกวันหนึ่งและวันพระสงฆ์เกิดก็วันหนึ่งวันนิพพานก็วันหนึ่งวันแสดงธรรมจักมันคนละวันนะแต่ว่าเป็นมงคลทุกวันเป็นมงคลทุกวันไม่เว้นแต่ละวันที่ไม่เป็นมงคลขอให้มาฟังธรรมะที่บุคคลมงคลแสดงพระเจ้านี่เป็นบุคคลมงคลพระโสดาก็เป็นบุคคลมงคลพระสกทาก็เป็นบุคคลมงคลพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคาก็เป็นบุคคลมงคลพระอรหันต์ก็เป็นบุคคลมงคลมงคลอยู่ที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่ธรรมะที่ได้ปฏิบัติแล้วศึกษาแล้วฟังแล้วนี่เป็นมงคลหมดเลยฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันสำคัญของเป็นวันสำคัญของโลกคือวันที่พระอรหันต์ทั้งหลายทั้งห้าพระองค์นี้เกิดขึ้นในโลกเกิดวันนี้เกิดวันนี้แต่พระอรหันต์องค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในวันวิสาขะแต่วันอาสาฬหะนี่พระอริยสงฆ์เกิดขึ้นพออีก5วันวันนี้วันอาสาฬหะก็พระอริยบุคคลคือพระโสดาบันเกิดแล้ววันที่1ก็พระโสดาบันเกิดวันที่2ที่3ที่4วันที่5ก็พระอรหันต์เกิดพระอรหันตสาวกนะแต่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เกิดเมื่อวันวิสาขะวิสาขะให้เข้าใจอย่างนี้ฉะนั้นมานึกถึงวันสำคัญแล้วก็เราต้องพากันบูชานึกถึงวันสำคัญของโลกมาอยู่หลายวันวันวิสาขะวันอาสาฬหะและวันมาฆบูชาแล้วก็วันอะไรวันที่เสด็จดับขันธ์เนปานก็เป็นวันวิสาขะเป็นวันวิสาขะและวันอัฐมีบูชาวันสำคัญหลายวันแต่สรุปว่าสำคัญทุกวันถ้าเราได้ฟังธรรมะของบุคคลผู้สำคัญคือพระเจ้าก็เป็นวันสำคัญทุกวันหลังจากพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดฤาษีปัญจวัคคีย์สำเร็จมรรคผลแล้วต่อจากนั้นก็ได้แสดงธรรมต่อไปให้ยศกุลบุตรสมัยนั้นพระนครพาราณสีมีกุลบุตรชื่อยศเป็นบุตรของเศรษฐีเป็นสุขุมารชาติยศนี่ยศะเนี่ยจากกุลบุตรยศกุลบุตรนั้นมีปราสาท3หลังเหมือนกับพระพุทธของเราเป็นคนรวยนี่เป็นบุตรชายของนางทุชาดาก็เป็นคนมั่งมีทรัพย์แล้วก็มีปราสาท3หลังเป็นที่อยู่ในฤดูหนาวหลังหนึ่งเป็นที่อยู่ของในฤดูร้อนหลังหนึ่งแล้วก็เป็นที่อยู่ในฤดูฝนหลังหนึ่งยศกุลบุตรนั้นรับการบำเรอด้วยพวกดนตรีเลสกรีไม่มีบุรุษเจือปนในปราสาทฤดูตลอดกาลในปราสาททั้ง3ฤดู4เดือนก็ไม่ลงมาเบื้องล่างปราสาทไม่เคยลองนะอยู่ที่นั่นเนี่ยอยู่ที่นั่นเนี่ยตลอดเนี่ยขอดูนาฬิกาก่อนหยิบ3นาทีโยมพูดไปพูดมาจะหมดเวลาอีกแล้วไม่ลองมาเบื้องล่างปราสาทพอค่ำวันหนึ่งในการมณีสมบัติแม่สาวอ้อมแม่ชีรุมาลีอินทรุรัตน์กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก
คุณครูผลไม่รู้หายไปไหนสองวันเมื่อวานก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีก็ไม่อาจจะฟังย้อนหลังได้นี่ก็ไม่จีตุมาลีอินทรสุรัตก็ฟังด้วยสามท่านวันนี้สามท่านไม่เคยลงมาเบื้องล่างปราสาทค่ำวันหนึ่งเมื่อยศกุลบุตรอิ่มเอิบพร้อมพรั่งบำเรออยู่ด้วยกามคุณห้าได้นอนหลับก่อนวันนี้ยศกุลบุตรได้หลับก่อนตามธรรมดาแล้วยังไม่หลับแต่หัวค่ำวันนี้หลับก่อนส่วนพวกบริวารชนนอนหลับภายหลังประทีปน้ำมันตามสว่างอยู่ตลอดคืนเขาใช้น้ำมันนะเพราะไม่มีคอยคว้าไม่มีน้ำมันนะหรือน้ำมันเป็นตามเป็นประทีปสว่างคืนนั้นยศกุลบุตรตื่นขึ้นก่อนเขาเรียกว่านอนก่อนตื่นก่อนนี่ธรรมะใครที่นอนก่อนตื่นก่อนนะก็แยบสะกุลบุตรนอนก่อนพวกนักโวนักรำนอนก่อนและตื่นก่อนด้วยได้เห็นบริวารชนของตนกำลังเอนหลับนอนหลับนางมีพินตกอยู่ที่รักแร้ก็มีนักดนตรีนางมีตะโพนบางนางก็มีตะโพนวางอยู่ข้างคอบางนางก็มีเปิงมางตกอยู่ที่อกบางนางก็สยายผมบางนางก็น้ำไหลเลยคนหลับนี่มีอาการไม่เหมือนกันบางนางก็บ่นละเมอต่างๆปรากฏแก่ยศกุลบุตรคนหลับนี่ละเมอทำไมละเมอเพราะมันหลับทำไมละเมอเพราะมันขาดสติก็ละเมอนอนละเมอบ่นเพ้อต่างๆปรากฏแก่ยศกุลบุตรดุจป่าช้าผีดิบคล้ายป่าช้าน้ำลายก็เลยกัดเคี้ยวแล้วผ้าก็หลุดลุ่ยบางทีนอนคนหลับแล้วไม่รู้เรื่องแล้วผ้าก็หลุดลุ่ยออกจากกายถ้าเราเห็นแล้วแม่มันน่าพิจารวาดน่าสัมผัสนะแต่ยศกุลบุตรเห็นแล้วเหมือนป่าช้าเห็นคนนอนหลับเหมือนเห็นป่าช้าปีดิบนี่ต้องเห็นอย่างนี้จึงจะเข้าถึงธรรมะครั้นแล้วก็เห็นเป็นโทษได้ปรากฏแก่ยศกุลบุตรตั้งจิตอยู่ในความเบื่อหน่ายจึงยศกุลบุตรเปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญพอเห็นแล้วก็อุทานนะเพราะจิตเบื่อหน่ายดูรายการอย่างอีก3นาทีอยู่เห็นแล้วก็เบื่อหน่ายเลยได้เปล่งอุทานว่าท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอแล้วก็สวมรองเท้าทองคำเดินไปยังประตูนิเวศเขามีประตูนิเวศนะประตูคฤหาสน์ประตูปราสาทก็ได้เดินไปยังประตูนิเวศพวกอมนุษย์เปิดประตูให้อมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์เพราะมนุษย์หลับหมดแล้วอมนุษย์มันไม่หลับเพราะอมนุษย์นี่จะไม่ค่อยหลับพวกที่เที่ยวกลางคืนเนี่ยพวกนี้เป็นอมนุษย์นะเนี่ยมันไม่ค่อยหลับนะเที่ยวไปในร้านอาหารเที่ยวร้านสุราเที่ยวไปในคลับในบาร์เที่ยวไปในที่เริงรมไม่หลับพวกนี้อมนุษย์พวกอมนุษย์นะไม่หลับอมนุษย์นี่อมนุษย์จริงอ่ะไม่ใช่มนุษย์ธรรมดานะอามนุษย์คือไม่ใช่มนุษย์นะพูดงี้ก็ได้อามนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังว่าใจว่าเขาเปิดประตูเขาหวังนะหวังอะไรหวังใจว่าใครๆอย่าได้ทำอันตรายแก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยศกุลบุตรเลยหวังว่านะไม่ให้ใครทำอันตรายอ่ะให้คนมีบุญบารมีเขาก็คอยคุ้มครองปกป้องรักษาไม่ให้ผู้ที่ออกจากเรือนบวชนี่มีอุปสรรคมีอันตรายว่าใครๆจะได้ทำอันตราย
แก่การออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยศกุลบุตรเลยลำดับนั้นยศกุลบุตรเดินกรองไปทางประตูพระนครพวกอมนุษย์เปิดประตูให้ด้วยหวังใจว่าใครๆจะได้ทำอันตรายแก่การออกเรือนออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตของยศกุลบุตรทีนั้นยศกุลบุตรได้เดินกรองไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวันเดินไปทางป่าอิสิปตนะเดินไปคือไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพระเจ้าเสด็จอยู่ที่นั่นเดินไปเรื่อยๆเพราะมันวุ่นวายนี่เดินไปหาอะไรหาความไม่วุ่นวายหาความสงบเดินไปเรื่อยๆเดินไปกรองไปทางป่าอิสิปตนะมฤคทายวันคิดว่าในที่นี้มีผู้สงบคือพวกฤาษีป่าพวกฤาษีเงียบสงบเดินไปอย่างนั้นเนี่ยครั้นปัจจุบันสมัยแห่งราตรีคือราตรีใกล้สว่างเอาราตรีใกล้สว่างราตรีใกล้สว่างอุตส่าห์พิจารณาพอดีจบเอาอีกนิดนึงครั้นปัจจุบันสมัยคือสมัยที่ใกล้สว่างแห่งราตรีพระผู้มีพระภาคเจ้าจงดื่มตื่นพระบรรทมแล้วก็เสด็จจงกรมอยู่หน้าที่แจ้งพอปัจจุบันสมัยใกล้ระหว่างพระเจ้าเสด็จเดินจงกรมนะเดินทำไมเดินก็ออกกำลังให้ร่างกายนี่แข็งแรงไม่ใช่เดินเพื่อทำกรรมฐานนะคือไม่ได้ทำกรรมฐานแล้วเพราะว่าเสร็จกิจแล้วแต่เดินเพื่อออกกำลังหน้าที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยศกระบุตรเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วเสด็จลงจากที่จองกรมประทับนั่งบนอาสนะที่ปูไว้เองพระองค์ปูไว้เองขณะนั้นยศกุลบุตรได้เป็นอุทานในที่นั้นไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านผู้เจริญที่นี้วุ่นวายหนอที่นี้ขัดข้องหนอท่านดีนั้นพระเจ้าตรัสตอบกับยศกุลบุตรว่าดูก่อนยศที่นี้ไม่วุ่นวายที่มีไม่ขัดข้องมาเถิดยศนั่งลงเราจะแสดงธรรมแก่เธอดังนี้ท่านผู้หวังเอาและพอแล้วแสดงธรรมก็ยกบรรลุเป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นก็ค่อยพูดในวันต่อไปวันนี้ขอจากท่านผู้หวังได้เวลาเพียงเท่านี้ขอความทุกข์สวัสดีความเป็นผู้ไม่ประมาทในวันมงคลทุกวันวันใดที่ความธรรมะวันนั้นเป็นวันมงคลทุกวันจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

เป็นมันตระลดละอบายมุขสร้างสุขให้ชีวิตด้วยการพาญาติมิตรเข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญศีลภาวนานำพาชีวิตและสังคมสู่ความสุขสงบเย็นสวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์

ื่อมีคนชวนกินเหล้าแต่นึกไม่ออกว่าจะปฏิเสธอย่างไรให้บอกไปตรงๆว่าไม่ครับแม่ขอร้องไว้เมื่อเพื่อนชวนให้พูดไปว่าไม่ฮะกลัวเมียเป็นห่วงอะเมื่อขาประจำชวนไปเมาโทษทีวันนี้นัดต้องอ้ำไว้แล้วหรือเมื่อคนที่ทำงานชวนไม่ฮะหมอห้ามไว้หมอดูบอกว่ายิ่งกินยิ่งจนฝึกพูดปฏิเสธอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวเองและครอบครัวเลิกเล่าเข้าพรรษานี้

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าขยายความร่วมมือการค้าไทยและอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมสินค้าไทยพร้อมผลักดันร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กเชื่อมโยงการค้าการลงทุนอาเซียน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานสัมมนาธุรกิจณกรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจและขยายโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานภายในงานได้เยี่ยมชมการจัดแสดงศักยภาพสินค้าไทยซึ่งมีผู้นำเข้าและพันธมิตรธุรกิจในอินโดนีเซียร่วมจัดแสดงสินค้าพร้อมร้านอาหารไทยซีเล็ก4ร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารไทยและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ตลาดต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณกรุงจาการ์ตาจะเดินหน้าส่งเสริมตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กควบคู่กับการสร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยในตลาดอินโดนีเซียและอาเซียนโดยปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในอินโดนีเซียได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กแล้ว29ร้านปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ส่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในวันที่24สิงหาคมนี้
8: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแถลงความพร้อมของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ CE7 Match ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน7อุปกรณ์วิทยาศาสตร์นานาชาติร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์ช้างเอิร์ธ7พร้อมถ่ายทอดสดการปล่อยจรวด Long March 5 Y14 ในวันที่24สิงหาคมนี้ซึ่งอุปกรณ์ CE7 Match จะติดตั้งบนยานโคจรเพื่อศึกษาสภาพอวกาศและตรวจวัดพายุสุริยะต่อเนื่องเป็นระยะเวลา3ปีช่วยสนับสนุนการวิจัยด้านอวกาศการเตือนภัยดาวเทียมและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยด้านเทคโนโลยีอวกาศด้านนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าภารกิจครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เยาวชนไทย

0: ไทยเห็นศักยภาพของนักวิจัยไทยพร้อมต่อยอดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์หรือ STEM เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเปิดทดลองคำนวณบำนาญสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์ผู้ประกันตนมาตรา33เช็คสิทธิ์และประเมินเงินบำนาญในอนาคตได้ด้วยตนเอง
2: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33ทดลองคำนวณเงินบำนาญชราภาพตามสูตรแคร์ผ่านเว็บไซต์เพื่อให้เข้าใจหลักเกณฑ์การคำนวณรูปแบบใหม่และสามารถประเมินจำนวนเงินบำนาญที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตได้ด้วยตนเองโดยผู้ใช้งานเพียงกรอกข้อมูลปีเริ่มส่งเงินสมทบปีที่คาดว่าจะมีสิทธิ์รับบำนาญและข้อมูลค่าจ้างในแต่ละปีระบบจะคำนวณและแสดงผลเงินบำนาญตามสูตรแคร์พร้อมอธิบายหลักการคำนวณรวมถึงตอบข้อสงสัยที่พบบ่อยเช่นวิธีคำนวณสูตรแคร์ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และการประมาณเงินบำนาญเมื่อเกษียณเพื่อให้ผู้ประกันตนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนบังคับใช้หลักเกณฑ์ใหม่ผู้สนใจสามารถทดลองคำนวณและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Care Pension นิตยาคุณสิมรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกันกับข่าวยามเช้าวันพุธที่5สิงหาคม2569วันนี้แรม7ค่ำเดือน8หลังค่ะ
0: ค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้เจนันแก้วกล่อมชัยศิลป์คนคล่องนะคะมาพร้อมกับพี่สายชวนินสั่งช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาค่ะทักทายกันมาได้นะคะ
1: ค่ะวันนี้เราสองคนกลับมาพบกันในข่าวยามเช้ากันก็ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ก็มีการติดตามเรื่องราวหลายๆเรื่อง
0: ค่ะ
1: เรื่องของข้อมูลกรมการขนส่งทางบกก็เป็นประเด็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันเดี๋ยววันนี้มาติดตามกันหลายๆเรื่องราวแล้วก็ตีคล้องร้องข่าวต้องบอกว่าวันนี้โอ้ข่าวคุณบุญมามาเสิร์ฟท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะเดี๋ยวในช่วงของ 6:30 นาทีแล้วก็ต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะคะที่รับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นข่าวยามเช้าหรือว่าจะรับช่วงของตีคล้องร้องข่าวก็ตามขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันทุกสถานที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะพี่จิรณีข่าวยามเช้าทักมาแล้วพี่สุภาพเมืองตาค่ะพี่นงลักษ์ก็บอกว่าทักทายทีมงานแล้วก็ FC ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันทุกช่องทางกันเลยนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงระบุนะคะมีการประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบคือแจ้งกันล่วงหน้าผลกระทบเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้6-9 สิงหาคม2569นะคะซึ่งยังคงระบุว่าในส่วนของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะก็วางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงนี้อย่างระมัดระวังกันนะคะเดี๋ยวกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศฉบับต่อไปนะคะ5 โมงเย็นของวันนี้ค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทางด้านของท่านรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาท่านก็นำเรียนแจ้งเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะถึงในช่วงของวันพรุ่งนี้ท่านบอกได้ก็ว่าปริมาณฝนในหลายพื้นที่ก็จะเริ่มลดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่ว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็ยังคงมีฝนตกที่กระจายตัวได้ดีอยู่เนื่องจากยังคงมีอิทธิพลจากร่องมรสุมพัดปกคลุมแม้จะเริ่มอ่อนกำลังลงค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงของวันที่6-9 สิงหาคมนี้เพราะว่าร่องมรสุมจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้ประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในบริเวณของจังหวัดเชียงรายน่านตากกาญจนบุรีมุกดาหารนครพนมบึงกาฬอุบลราชธานีจันทบุรีตราดปราจีนบุรีค่ะนครนายกรวมถึงบริเวณที่เป็นพื้นที่แถบเขาใหญ่ที่รวมถึงจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตด้วยส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระยะนี้มีปริมาณฝนที่ลดลงค่ะแต่ช่วงเย็นถึงค่ำอาจมีฝนตกผ่านเป็นช่วงๆก่อนในช่วงวันที่6-9 สิงหาคมเมฆก็จะเพิ่มขึ้นและมีโอกาสเกิดฝนตกหนักเพิ่มขึ้นตามลำดับด้วยเช่นกันค่ะนอกจากนี้ท่านอธิบดีท่านรองอธิบดีนะคะแล้วก็ทางโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดีท่านได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงทองที่จะมีฝนตกมากที่สุดในรอบของประเทศไทยตอนบนก็ขอให้ทุกภาคส่วนค่ะเร่งกักตุนน้ำไว้เป็นต้นทุนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมกับสถานการณ์เอลนิโญนะคะที่มีแนวโน้มที่จะรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าก็ขอให้ติดตามประ กาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะช่วงเดือนสิงหาคมตามที่ท่านบอกว่าเป็นช่วงทองของภาคการเกษตรก็ให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ด้วยหลายพื้นที่แล้วก็มีการทำภาคการเกษตรได้มีการขุดบ่อขุดไร่กันก็เรียกว่าบางบ้านเนี่ยมีหลายพื้นที่ขุดบ่อเนี่ยเป็นไร่เลยนะเพราะว่าจะเก็บกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ทางภาคของการเกษตรได้ตลอดทั้งปีค่ะ
0: ค่ะทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมปภ.ก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.เนี่ยรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภาคเหนือภาคอีสานตอนนี้ส่งเครื่องจักรกลบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าไปช่วยแล้วนะคะท่านบอกว่าสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของไทยเราตอนนี้ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางปภ.ได้ช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายนะคะเกิดน้ำป่าจากขุนแม่ปงและห้วยช้างลอดค่ะไหลหลากเข้าท่วมบริเวณบ้านแม่เรียบหมู่2แล้วก็บริเวณ3แยกแม่เรียบแม่ปงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรถนนสายดอยหลวงเวียงเชียงรุ้งเกิดน้ำท่วมค่ะเห็นในโซเชียลแล้วโอ้โหน่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็มวลน้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ใกล้เคียงในตำบลหนองป่าก่อก่อนลงสู่แม่น้ำกกในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายศูนย์ปภ.เขต15นะคะของเชียงรายก็สนับสนุนรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเข้าไป2คันเรือท้องแบนด้วย2ลำนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่อำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายส่วนที่โคราชค่ะนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานนะคะทำให้ระดับน้ำในลำตะคองบริเวณสะพานคลองเพนท่ามะปรางตำบลหมูสีอำเภอปากช่องเพิ่มสูงขึ้นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต5นครราชสีมาก็สนับสนุนปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย2คันประจำบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปากช่องเพื่อเตรียมรองรับการอพยพของประชาชนสกลนครนี่ก็โอ้โหหนักเหมือนกันนะคะลำน้ำในลำห้วยแฝกล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านคีมแล้วก็บ้านกลางตำบลโพนแพงอำเภออากาศอำนวยส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครและหน่วยงานในพื้นที่ก็สนับสนุนเรือท้องแบนพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ให้ปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะทางอธิบดีปภ.ก็ยังระบุว่าตอนนี้ปภ.ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงถ้าหากได้รับข้อมูลจากทางพื้นที่ว่ามีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินถล่มซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนปภ.จะทำการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆให้ประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมรับมืออย่างปลอดภัยและทันท่วงทีค่ะ
1: ค่ะมาติดตามข่าวสารเรื่องราวต่างๆกันต่อนะคะทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ท่านบอกว่าปลื้มหนังไทยนะหนังไทยเรื่องบินล่าฝันเห็นบอกว่าติด1ใน4ของหนังต่างชาติที่สร้างแรงบันดาลใจในเทศกาลหนังเด็กปักกิ่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ4สิงหาคม2569ตระหนักของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์พร้อมด้วยนายธนากรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ค่ะได้เปิดเผยค่ะว่าภาพยนตร์บินล่าฝัน A Time to Fly ซึ่งเป็นได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซึ่งได้รับการคัดเลือกค่ะให้เข้าฉายในสัปดาห์ภาพยนตร์สำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18ซึ่งจัดการขึ้นค่ะระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2569ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็น1ใน4ภาพยนตร์นะคะต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือกในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆสำหรับการเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะเป็นการสานต่อนโยบายของทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะที่ท่านเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็จีนเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่จะเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างของทั้ง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้มอบหมายค่ะให้กับทางสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อใช้เวทีนี้ที่จะขยายความร่วมมือด้านสื่อและอุตสาหกรรมภาพยนตร์พร้อมผลักดันให้คอนเทนต์ของไทยเข้าสู่ตลาดจีนมากยิ่งขึ้น ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของกองทุนได้สนับสนุนผลงานดีๆต่อเนื่องทุกปีแต่ก็ยังต่อยอดไปถึงสู่การแพร่หลายที่ไม่เต็มที่ค่ะโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศท่านได้บอกนะคะว่าดิฉันจึงให้สำนักงานนำผลงานทั้งที่เสร็จแล้วและที่กำลังดำเนินการมาจัดทำเป็นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาของกองทุนแล้วต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการที่ภาพยนตร์บินล่าฝันได้ฉายที่ปักกิ่งครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าผลงานของคนไทยนั้นไปได้ไกลจริงๆสำหรับสัปดาห์ภาพยนตร์ค่ะสำหรับเด็กแห่งประเทศจีนครั้งที่18นี้ได้มีการจัดนิทรรศการภาพยนตร์กีฬาที่สร้างแรงบันดาลใจสำหรับเยาวชนภายใต้แนวคิดให้กีฬาเยียวยาจิตใจให้แสงแห่งภาพยนตร์นั้นปกป้องอนาคตโดยคณะกรรมการภาพยนตร์เด็กแห่งสมาคมภาพยนตร์จีนค่ะร่วมกับศูนย์ศิลปะภาพยนตร์แห่งสหพันธ์วรรณกรรมและศิลปะแห่งประเทศจีนและได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและศูนย์บริการเยาวชนกรุงปักกิ่งซึ่งปีนี้ค่ะคัดเลือกภาพยนตร์เด่น10เรื่องด้วยกันจากจีนและต่างประเทศเนื้อหาครอบคลุมทางด้านของกีฬาที่หลากหลายประเภทค่ะทั้งภาพยนตร์คนแสดงและอิเมชั่นจัดฉายที่พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์จีนและโรงภาพยนตร์ปักกิ่งยังพาเรตซินีมานะคะซึ่งพร้อมกิจกรรมการพูดคุยกับผู้ที่สร้างภายหลังการฉายด้วยณห้องเรียนศิลปะภาพยนตร์สำหรับเยาวชนประชาชนที่สามารถติดตามผลงานของกองทุนสนับสนุนทางด้านของสื่อและสามารถแจ้งเรื่องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะได้ด้านของ www.thaimediafun.or.ts แล้วก็ Facebook ของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ก็สามารถที่จะแจ้งแล้วก็มีส่วนร่วมสำหรับเรื่องราวดีกองทุนดีๆตรงนี้นะคะที่จะพัฒนาให้ประเทศไทยเราต่อยอดไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะพูดถึงต่างประเทศท่านนายกเองก็เพิ่งกลับจากอินโดนีเซียนะคะไปเยือนอย่างเป็นทางการปรากฏว่าเรียกว่าปิดภารกิจเยือนอินโดเร่งขยายตลาดผนึกกำลังขับเคลื่อนอาเซียนนะคะเป็นความสำเร็จในการเยือนครั้งนี้ไม่ได้วัดจากพิธีการหรือจำนวนข้อตกลงเท่านั้นแต่ว่าวัดจากตลาดใหม่ของสินค้าไทยการลงทุนและงานที่เพิ่มขึ้นโอกาสทางการศึกษาของคนรุ่นใหม่ความปลอดภัยจากอาชญากรรมข้ามชาติและภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็จะเร่งติดตามทุกข้อตกลงและเปลี่ยนผลการหารือให้เป็นประโยชน์ที่ประชาชนสัมผัสได้จริงนะคะเดี๋ยวช่วงตีคอนร้องข่าวเนี่ยมีหลายประเด็นที่คุณบุญมานำมาฝากกันด้วยนะคะ6:20 นไปดูกันหน่อยคุณผู้ฟังผู้ชมคะกระทรวงคมนาคมค่ะติดตามคดีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมกับเร่งอุดช่องโหว่แล้วก็เตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพโทรแอบอ้างย้ำชัดนะคะว่าข้อมูลนำไปทำธุรกิจไม่ได้ค่ะเรื่องนี้คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากรณีข้อมูลยานพาหนะรั่วไหลบนสื่อออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกร่วมกับทีมไทยเสิร์ชนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือว่าสกมช.แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท.หรือตำรวจไซเบอร์นั่นแหละเข้าร่วมรายงานความคืบหน้านะคะทั้งนี้จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นคือไปพบร่องรอยแล้วก็เบาะแสของการกระทำความผิดแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงทีมไทยเสนี่ก็จะเข้าไปประจำการที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งก็ได้เข้าไปแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้กรมการขนส่งทางบกก็แจ้งความแล้วพร้อมอำนวยความสะดวกให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่แล้วก็ยังได้สั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความถี่มากขึ้นนะคะรวมถึงเร่งรัดจัดทำแผนป้องกันการเกิดเหตุในอนาคตเพื่อรายงานต่อรัฐมนตรีโดยด่วนซึ่งตอนนี้กรมการขนส่งทางบกมีการเชื่อมข้อมูลนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆมากถึง63หน่วยงาน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ออกมานั้นนั้นแม้จะเป็นข้อมูลจริงแต่ว่าเป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานคือท่านบอกว่าไม่สามารถนำไปใช้ทำธุรกรรมอื่นได้แล้วก็เตือนว่าใครที่นำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อจะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ค่ะสำหรับในประเด็นเรื่องนี้ทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เปิดเผยถึงกรณีนี้เช่นกันนะคะกรณีที่มีข้อมูลส่วนตัวและที่สำคัญเนี่ยนะข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลของรถเนี่ยนะคะที่สำคัญมีข้อมูลส่วนบุคคลของทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคือตรงนี้เขาบอกท่านบอกว่าถูกนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โดยระบุว่าขณะนี้ได้สั่งการให้กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.สอท.เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นต้นทางของข้อมูลการนำไปใช้ในทางมิชอบรวมถึงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาดัดแปลงภาพด้วยสำหรับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะท่านก็ยืนยันค่ะว่าการตรวจสอบเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้เป็นการพูดเพื่อปกป้องผู้ใดแต่เนื่องจากปัจจุบันค่ะมีเทคโนโลยีที่หลากหลายจึงอยากให้ประชาชนวิเคราะห์และไตร่ตรองข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์อย่างรอบคอบส่วนประเด็นเรื่องของการดำเนินคดีตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่า PDPA รวมถึงการสืบหาหน่วยงานต้นทางที่ทำให้ข้อมูลรั่วไหลนั้นนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์และก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ค่ะเรื่องที่เกี่ยวกับท่านผบ.ตร.ท่านพลตรเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจ
1: ค่ะ
0: สังคมก็สนใจนั่นก็คือคดีเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568สรุปผลการประชุมนัดสุดท้ายนะคะโดยพบความบกพร่องในเกือบทุกขั้นตอนแล้วมีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า100คนค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมว่าคณะกรรมการได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วค่ะแล้วก็เตรียมเสนอรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีภายในวันสองวันนี้แหละโดยพบข้อบกพร่องค่ะท่านบอกว่าข้อบกพร่องที่พบเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำเอกสารการควบคุมการสอบไปจนถึงการแก้ไขคะแนนและการประกาศผลซึ่งมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่บุคคลภายนอกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกระทำความผิดจำนวนมากนะคะสำหรับแนวทางแก้ไขนั้นกระทรวงมหาดไทยจะต้องรับไปดำเนินการจัดสอบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากว่ากระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรแล้วก็ต้องดำเนินคดีทั้งทางวินัยทางอาญาแล้วก็ทางแพ่งอย่างถึงที่สุดค่ะอย่างที่บอกไปว่าท่านผบ.ตร.พลตร.เอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าจากการตรวจสอบตลอด30วันพบความผิดปกติตั้งแต่การขอตั้งกรอบอัตรากำลังการกำหนด TOR ซึ่งเอื้อประโยชน์นะคะไปจนถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคะแนนหลังการสอบทางนี้ข้อเสนอแนะจะถูกส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกระทรวงมหาดไทยสำนักงานกพ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติปปท.ปปง.ค่ะเพื่อขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาติดตามในประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะคุณฮารุนโซโล่ตอนนี้สถานทูตก็ระบุความพร้อมที่จะส่งร่างของฮารุนโซโล่กลับมายังประเทศไทยพร้อมติดตามทางด้านของผลชันสูตรและสิ่งของให้ญาติได้นำกลับไปด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้4สิงหาคม2569ในช่วงเวลา 15:00 นเพจของสถานทูตที่กรุงอังการานะคะได้มีการเผยแพร่ค่ะว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตพร้อมด้วยอาสาสมัครชาวไทยในจอร์เจียค่ะและผู้แทนบริษัทผู้รับขนส่งได้ร่วมกันตรวจสอบการบรรจุร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าคุณฮารุนโซโล่พร้อมเตรียมการขนส่งกลับมายังประเทศไทยโดยได้แจ้งกำหนดการส่งร่างกลับแก่ญาติและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ทราบโดยตรงแล้วซึ่งสถานเอกอัครราชทูตจะติดตามผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการและการส่งสิ่งของส่วนตัวจากฝ่ายจอร์เจียอย่างใกล้ชิดต่อไปอันนี้คือการขึ้นของเพจของสถานทูตณกรุงฮังการาของในประเทศ ศจอร์เจียนะคะขณะที่พี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ก็โพสต์แจ้งความคืบหน้าผ่านทาง Facebook ด้วยเช่นกันโดยระบุนะคะว่าสวัสดีครับผมขออัปเดตความคืบหน้าก็คือ4สิงหาคม2569ขอแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำร่างของน้องกลับประเทศไทยดังนี้ขณะนี้กำหนดการเดินทางเป็นไปตามแผนค่ะโดยร่างของน้องจะออกเดินทางจากประเทศจอร์เจียในวันที่5สิงหาคม2569และมีกำหนดเดินทางถึงยังประเทศไทยในวันที่6สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตนั้นจะเดินทางไปกำกับดูแลการนำส่งร่างของน้องที่สนามบินที่กรุงทบิลิซีนะคะเพื่อให้การดำเนินการนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางกลับมาปฏิบัติหน้าที่และจะยังคงติดตามความคืบหน้ากับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้สถานเอกอัครราชทูตได้มีหนังสือถึงทางการของจอร์เจียเพื่อขอให้เร่งจัดส่งผลชันสูตรพลิกศพและการตรวจวิทยาให้แก่ทางการไทยโดยเร็วที่สุดค่ะรวมถึงประสานขอให้เร่งดำเนินการส่งของใช้ส่วนตัวของน้องกลับมายังประเทศไทยโดยเร็วเช่นกันอันนี้คือข้อความจากเพจ Facebook นะคะของพี่ชายของคุณฮารุนโซโล่ซึ่งเป็นทางด้านของลูกพี่ลูกน้องกัน
0: หลายคนก็ติดตามข่าวสารกันแล้วส่งกำลังใจให้กับครอบครัวด้วยนะคะพักกันสักครู่มาฟังผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตีคอนร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นรออยู่แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาอัปเดตกันนะคะช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าก็โอ้โหมีหลายประเด็นเหมือนกันน
1: ะคะ
0: ที่รออยู่เช่นกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum พื่อเปิดโอกาสและต่อยอดการค้าการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายในระหว่างการเดินทางเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคม2569ตามคำเชิญของประธานาธิบดีอินโดนีเซียซึ่งถือเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการในรอบ15ปีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ภารกิจของนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Business Forum ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศอินโดนีเซียณกรุงจาการ์ตาอินโดนีเซียเพื่อเชื่อมโยงภาคธุรกิจและผลักดันการค้าการลงทุนในไทยนายกรัฐมนตรีก็มั่นใจแล้วครับว่าเวทีอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมจะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดวิสัยทัศน์ดังกล่าวไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและสร้างโอกาสที่ยั่งยืนแก่ภาคธุรกิจของทั้งสองประเทศพร้อมเชิญชวนร่วมกันสร้างอนาคตที่ตั้งอยู่บนการเติบโตความมั่งคั่งและความเข้มแข็งร่วมกันครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเยือนสำนักเลขาธิการอาเซียนครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีและย้ำว่าประเทศไทยในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งมุ่งผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือกับดร.เกากิมฮวนเลขาธิการอาเซียนการเยือนในครั้งนี้นั้นถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่รัฐบาลไทยให้กับอาเซียนในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งโดยประเทศไทยก็ยืนยันถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศไทยยังคงสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ5ข้อด้วยกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมาผ่านแนวทางการดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เปิดพื้นที่สำหรับการเจรจาควบคู่ไปกับการสร้างความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมพร้อมแสดงความยินดีต่อพัฒนาการล่าสุดซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเชิงบวกที่ประเทศไทยสนับสนุนมาโดยตลอดแหละครับและก็มีบทบาทเชิงรุกในการผลักดันความร่วมมือที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคและในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาไทยเองก็ยินดีที่การเจรจาความตกลงกรอบเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้เสร็จสิ้นลงและหวังว่าจะมีการลงนามในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกับภารกิจที่อินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีได้เปิดเวทีธุรกิจไทยอินโดนีเซียผลักดัน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเชื่อมตลาดสร้างห่วงโซ่คุณค่าในภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานอินโดนีเซียไทยแลนด์บิสเนสฟอรัมภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อินโดนีเซียไทยการสร้างห่วงโซ่มูลค่าแบบบูรณาการในภาคอุตสาหกรรมบริการและเศรษฐกิจ5ล้านโดยมีคณะผู้แทนภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซียและสื่อมวลชนกว่า300คนด้วยกันร่วมงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษว่าประเทศไทยและอินโดนีเซียยกระดับจากคู่ค้าสู่หุ้นส่วนร่วมสร้างเชื่อมโยงการผลิตการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่าที่แข็งแกร่งและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนพร้อมเสนอ4ความร่วมมือหลักๆคือความมั่นคงทางอาหารและฮาลาลพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าฮาลาลครบวงจรยกระดับมาตรฐานและการรับรองเพื่อขยายตลาดอาหารและสินค้าเกษตรมูลค่าสูงสู่โลกโลจิสติกส์คมนาคมและดิจิทัลลดต้นทุนการค้าเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มการเดินทางระหว่างกันการเงินและเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดความร่วมมือธนาคารไทยในอินโดนีเซียและเชื่อมระบบชำระเงินพร้อมเพย์ ORIS พร ร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนและพลังงานและเศรษฐกิจสีเขียวกันด้วยเพื่อร่วมพัฒนาพลังงานสะอาดรองรับอุตสาหกรรมอนาคตอย่างเช่น EV AI และ Data Center และก็ยังเห็นอีกว่าความสำเร็จของความสัมพันธ์ระหว่างไทยอินโดนีเซียต้องวัดจากสิ่งที่สร้างร่วมกันไม่ใช่เพียงตัวเลขการค้านั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อสานความร่วมมือในกรอบอาเซียนครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมให้การต้อนรับนายมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึงวันที่7สิงหาคม2569ซึ่งนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและสะท้อนถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและก็นับว่าเป็นโอกาสสำคัญแล้วครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งสองประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการประชุมหารือร่วมกับสกมช.สกมช.คืออะไรคือเรื่องของสำนักงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินั่นเองครับซึ่งโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประชุมหารือร่วมกับสกมช.นี่แหละครับเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยไซเบอร์เชิงรุกในยุค AI แล้วผลักดัน KPI ป้องกันภัยไซเบอร์ยกระดับความปลอดภัยหน่วยงานรัฐทั่วประเทศไทยแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ได้กล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือกมช.ครั้งที่2ทับ2569ซึ่งมีนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าในที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแนวทางการยกระดับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI agentมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยสำรวจช่องโหว่และโจมตีระบบสารสนเทศของภาครัฐและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศไทยแล้วครับหลังพบว่ามีแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละเข้ามาใช้ในการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มสูงขึ้นครับและทั้งนี้ทั้งนั้นที่ประชุมได้มอบหมายให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือไทยเซิร์ชได้ทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และแจ้งเตือนเชิงรุกตรวจสอบดัชนีชี้วัดการบุกรุกหรือ IOC พร้อมออกคำแนะนำให้หน่วยงานต่างๆเร่งดำเนินมาตรการความปลอดภัยอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลการทดสอบกู้คืนระบบเต็มรูปแบบเพื่อให้ฟื้นฟูระบบได้ทันทีหากเกิดเหตุโจมตีเกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นครับและที่ประชุมก็ยังได้เห็นชอบการหารือร่วมกับสำนักงานกพร.เพื่อกำหนดเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นตัวชี้วัดหรือ KPI ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริหารระดับองค์กรกำกับดูแลอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ครับโดยทางรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ด้วยวันพุธที่12สิงหาคม2569เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ดังต่อไปนี้ครับนั่นคือการจัดพิธีทางศาสนาอันนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในเวลา 7:00 นในวันพุธที่12สิงหาคม2569โดยในส่วนกลางจัดพิธีณท้องสนามหลวงพระสงฆ์จำนวน193รูปโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมภริยาในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดนั้นก็จัดพิธีณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและในต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลก็พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับและนอกจากนี้จะมีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณาให้วัดทุกวัดในประเทศไทยจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลในวันพุธที่12สิงหาคม2569สำหรับวัดไทยในต่างประเทศก็ให้พิจารณาการจัดพิธีตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมครับอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงความจงรักภักดีและร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตลอดเดือนสิงหาคม2569ตามความเหมาะสมและสมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าวกันต่อไปครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องกิจกรรม12สิงหาคม2569โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2569โดยเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรและจิตอาสาทั่วประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569จึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยในวันพุธที่12สิงหาคม2569และเวลา 7:00 นั่นเองณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นประธานในพิธีและนอกจากนี้ให้แต่ละพื้นที่กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลตามความเหมาะสมพร้อมทั้งได้เน้นย้ำอีกว่าให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศไทยและครับบอกว่าให้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางในการสื่อสารกันหน่อยก็เพื่อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนแล้วครับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศไทยกันเลยครับพี่น้องและนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ชวนอุดหนุนสินค้างานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานดันรายได้สู่ชุมชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่4สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงข่าวการจัดงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิดที่ว่า Radiance of สยามสิริรัศมีแห่งแผ่นดินระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคม2569 เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับแล้วการจัดงานในปีนี้นั้นก็มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอนุรักษ์และสืบสานมรดกภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมไทยพัฒนางานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยซึ่งในปัจจุบันนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดอย่างสมบูรณ์แบบประดุจแสงประทีปที่โชติช่วงให้สินค้าภูมิปัญญาไทยมีความทันสมัยได้รับการเชิดหน้าชูตาและเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยในยุคปัจจุบันพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายไทยช่วยไทยพลัส60 40ส่งเสริมการบริโภคสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศกันด้วยโดยรวบรวมผู้ประกอบการโอท็อปกว่า 2,000 บูธด้วยกันมาให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อพร้อมเปิดโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการและชุมชนทั่วประเทศตั้งเป้าว่ายอดจำหน่ายมีรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศไทยจังหวัดละไม่น้อยกว่า10ล้านบาทเลยทีเดียวครับหรือคิดเป็นประมาณ770ล้านบาททั่วประเทศเพื่อสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนทั่วประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่เรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยกันหน่อยโดยรัฐบาลเปิดทางตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศไทยซึ่งราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างต่อเนื่องแล้วล่าสุดราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพุทธศักราช2569เพื่อใช้เป็นกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศไทยในการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในระดับชุมชนแล้วสำหรับประกาศฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญแล้วครับที่จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนต่างๆสามารถจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุได้ง่ายและมีแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นโดยสามารถออกแบบโรงเรียนผู้สูงอายุให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้สูงวัยช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของผู้สูงวัยและทั้งนี้ทั้งนั้นหากหน่วยงานภาคเอกชนองค์กรชุมชนหรือท้องถิ่นใดสนใจขับเคลื่อนโครงการนี้ก็สามารถใช้ประกาศฉบับใหม่นี้แหละครับเป็นฐานอ้างอิงในการจัดตั้งและดำเนินงานได้ทันทีทันใดทั่วประเทศไทยเลยครับพี่น้องและก่อนจะจบตีคองร้องข่าวในวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายวันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ในโอกาสที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
10: บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
11: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
10: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
11: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็น
12: ็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อค่ะเมื่อฟังผู้ชมคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนส่วนกลางค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชายแดนใต้พัฒนาการค้าท่องเที่ยวนะคะพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวพร้อมกับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมสร้างสันติสุขและสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งคุณพีพฤฒแก้วพิบูลน้องโดนัทนัทพงศ์สารบุตรนะคะก็เป็นหนึ่งในคณะสื่อมวลชนที่ติดตามลงไปด้วยนะคะรายงานข่าวในหมุนตามวันด้วยนะคะติดตามกันได้ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะคะก็จัดโครงการเวทีสารเสวนาสื่อมวลชนสัญจรนำพาสันติสุขประจำปี2569กิจกรรมครั้งที่1ค่ะระหว่างวันที่4-6 สิงหาคม 2569โดยมีพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะบรรณาธิการสื่อมวลชนส่วนกลางแล้วก็เจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่ด่านศุลกากรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงการพัฒนาเศรษฐกิจค่ะซึ่งทางด้านพลโทประเสริฐหมวดเชียงคะผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านก็บอกนะคะว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสื่อสารข้อมูลข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งท่านก็ระบุนะคะว่าสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในการถ่ายทอดศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแล้วก็เจตนารมณ์ในการปฏิเสธความรุนแรงชี้ให้เห็นถึงความทุ่มเทของภาครัฐในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายของรัฐบาลในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะทั้งนี้ด่านศุลกากรสะเดานะคะมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยมากๆเลยมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องตรวจ Drive-thru ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม.แล้วก็กรมศุลกากรยังมีเครื่องเอ็กซเรย์สแกนสรีระและระบบฟาสต์สแกนคือระบบนี้เห็นบอกว่าจะช่วยลดเวลาตรวจคัดกรองตู้สินค้าเหลือแค่10-20วินาทีต่อคัน
1: ค่ะ
0: เร็วมากนะคะเรียกได้ว่ารองรับรถขนส่งสินค้ามากกว่า 1,000 คันต่อวันแล้วก็ยังเชื่อมโยงระบบ National Single Window เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลนำเข้าส่งออกใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้ากับ10ประเทศสมาชิกอาเซียนแบบจุดเดียวมีการบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงาน CIQ แล้วก็หน่วยงานด้านความมั่นคงนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงและยกระดับเศรษฐกิจการค้าชายแดนอย่างยั่งยืนด้วยพร้อมกันนี้ท่านยังบอกว่ามีการเปิดโอกาสให้คณะสื่อมวลชนค่ะได้ซักถามข้อสงสัยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็หารือในประเด็นการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตลอดจนการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในด้านต่างๆเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็นำข้อมูลไปสื่อสารสู่สาธารณะอย่างครบถ้วนรอบด้านต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่สื่อมวลชนก็ลงไปแล้วก็ร่วมกับทางกองทัพนะได้มีการเผยแพร่ทางด้านของความมั่นคงกัน
0: ทางกอรมน.นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังมีให้ร่วมสนุกกันอีกหนึ่งกิจกรรมนะคุณชินต้องย้ำกันสำหรับ FC ข่าวยามเช้านะคะขอเชิญร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์ค่ะใครที่ฟังสวทเราเนี่ยออกอากาศทุกวันช
1: ่
0: วงเวลาเช้าร
1: ู้รักภาษาไทย
0: ในช่วงข่าว7 โมงเช้าแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะใครฟังแล้วชอบตอนไหนท่านสามารถพิมพ์บอกมาได้ในช่องคอมเมนต์รู้รักภาษาไทยตอนอะไรก็ระบุลงไปนะคะเดี๋ยวทีมงานจะได้ทราบว่าท่านประทับใจตอนไหนท่านอยากจะร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยก็เชิญเลยนะคะเรามีของที่ระลึกมอบให้เป็นแก้วหรูหรามากนะคะคนละ1 ใบอ้าวเพราะฉะนั้นนะคะท่านไหนสนใจอยากรับฟังรายการย้อนหลังท่านเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.orst.go.th นะคะของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาค่ะ
1: ค่ะก็ร่วมสนุกกับทางรายการรู้รักภาษาไทยได้เช่นกันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับต้องเรียกว่ามิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไรส์กับมารีหัวหน้า
0: พรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้แล้วนะใครที่ได้ จองบัตรเอาไว้เนาะก็แล้วก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้นะคะเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนกันตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะพรุ่งนี้วันพฤหัสบดีที่6 สิงหาคม2569แล้วก็จะเริ่มกิจกรรมทำการแสดงกันในช่วงเวลา 18:00 นที่เดิมนะคะณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงค่ะอย่าลืมนะพรุ่งนี้แล้วย้ำมารีหวนหน้า
0: คุณพินโยพี่โยรุ่งสมัยนะคะพี่พินโยรุ่งสมัยเนี่ยบอกว่าคือพรุ่งนี้อำลาแล้วนะคะวันสุดท้ายที่จะได้ชมบรรยากาศแบบนี้แต่ท่านไหนที่แบบว่าอุ้ยมาไม่ได้จริงๆอยากชมได้ทางไลฟ์ได้เลย
1: ค่ะ
0: เพจถนนดนตรีไลฟ์เพจสวทเราด้วย
1: ค่ะมาประชาสัมพันธ์ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีการแสดงครั้งนี้ค่ะจึงไม่ได้เป็นเพียงมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงหากเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้การส่งเสริมและสนับสนุนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงให้ความสำคัญแก่การทำรงศิลปะโขนในทุกมิติเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยอันประณีตให้กลับมามีชีวิตและเปล่งประกายอีกครั้งสีดาค่ะกำลังจะเปิดม่านอีกครั้งหนึ่งเตรียมพบกับการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามของรามเกียรติ์ผ่านการแสดงโขนดนตรีนาฏศิลป์และงานช่างศิลป์ที่ประณีตในทุกองค์ประกอบโดยเปิดจำหน่ายบัตรค่ะ12สิงหาคม2569ผ่านไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาที่ www.thaiticketsmajor.comสำหรับในช่วงระหว่างของการจัดแสดงจะเริ่มทำการแสดงค่ะระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโขนมูลนิธิศิลปาชีพนะคะที่ท่านฟังได้รับทราบกันในปีนี้ชื่อตอนสีดาเปิดจองบัตร12สิงหาคม2569ค่ะ
0: ค่ะเราส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกานะคะข่าวยามเช้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไถ่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
3: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
2: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
3: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
2: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
3: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา